0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: เดี๋ยวพี่จะไปห้องครัวจะเอาอะไรเพิ่มไหมครับ
1: เอาน้ำแดงแล้วก็น้ำแข็งในตู้เย็นใส่กระติกค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: พี่ฮินคะแล้วก็รบกวนขอองุ่นกับแอปเปิลมาเพิ่มด้วยก็ดีค่ะ
0: ได้ครับ
1: แล้วก็
2: เฮ้ยคุณน้องครับเยอะไปแล้วครับพี่จะถือมาหมดเหร
0: ออย่างนี้เขาเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกนะ
1: พี่ทินพูดผิดอีกแล้วนะคะ
0: พูดผิดยังไง
1: สำนวนว่าได้คืบจะเอาศอกมีความหมายว่าต้องการจะได้มากกว่าที่ได้มาแล้วค่ะอย่างเช่นพอบริษัทเพิ่มเงินค่าล่วงหน้าให้ตามคำขอพนักงานก็ขอเพิ่มเงินเดือนอีกอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกหรือเขาแบ่งขนมหวานให้กินครึ่งนึงก็น่าจะพอใจแล้วจะขอกินทั้งหมดเลยได้ยังไงได้คืบจะเอาศอกอย่างนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นที่พี่ทินนำสำนวนนี้มาเปรียบว่าหนูได้คืบจะเอาศอกจึงไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ของอะไรจากพี่ทินเลย
0: อ๋อเข้าใจละสำนวนได้คืบจะเอาศอกหมายความว่าต้องการได้มากกว่าสิ่งที่ได้มาแล้วถ้าเกิดพี่ไปเอาของที่น้องสั่งมาทั้งหมดแล้วน้องยังสั่งให้พี่ไปเอาแล้วเอาอีกอย่างนี้เขาเรียกได้คืบจะเอาศอกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ทินไปเอาของตามที่หนูบอกได้แล้วค่ะ
0: ครับเจ้านาย

0: างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้
1: อีนางเออ

เอาอีกก็ได้เอาอีกลุกขึ้นไปเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนที่อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บ5ปอและ1ขอโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนภายในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับมาตรการ3เก็บป้องกันโรคประกอบด้วยเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะทิ้งและกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงวางไข่เปลี่ยนน้ำหรือปล่อยทิ้งหากไม่จำเป็นส่วน5ปอปราบยุงลายได้แก่ปอปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ปอเปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำปอปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงในอ่างเก็บน้ำหรือภาชนะที่ใส่น้ำถาวรปอปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขังและปอปฏิบัตินำหลักการทั้งหลายมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยและสุดท้ายขอขัดไข่ยุงขัดทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำก่อนนำไปใช้ใหม่เพื่อขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจเกาะอยู่ด้านในทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชีคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนเนื่องจากยุงลายชอบไปวางไข่ในน้ำนิ่งตามแหล่งน้ำขังต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าแนะกับแนะนำคำว่าแนะกับแนะนำมีความหมายคล้ายกันคำว่าแนะหมายถึงชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นช่างทำผมแนะให้เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่เขาแนะให้ลองอดอาหารเย็นเพื่อลดความอ้วนส่วนแนะนำมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติตามเช่นเขาแนะนำให้ฉันสวดมนต์แผ่เมตตาเวลาไม่สบายใจเขาแนะนำฉันให้ไปหาหมอเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลจะได้รักษาโรคได้ถูกทางและหายเร็วอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบอกให้รู้จักกันเช่นเราควรแนะนำให้ผู้มีอาวุโสน้อยรู้จักผู้มีอาวุโสสูงกว่าการใช้คำว่าแนะนำจะมีความหมายเชิงบวกคือให้ทำสิ่งที่ถูกที่ควรและมีประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนแนะอาจใช้กับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา

0: สมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569 8นาฬิกา36นาทีอยู่กับดีเจพิณพิชญานันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังFacebook Live ค่ะน้องอาร์มภูรินัทประคำมินควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทิลาลิขิตท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศกับเราได้นะคะ023839003 023839004ค่ะและที่สำคัญสภาพอากาศวันนี้นะคะฝนจะตกที่ไหนบ้างมาติดตามกับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ปิ่นครับ
0: ค่ะสภาพอากาศตอนนี้นะคะหลายท่านรอคอยฝนปัจจัยตัวการตัวแปรหลักๆที่จะทำให้บ้านเรามีฝนวันนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านเราไหม
1: ครับครับวันนี้นะครับก็เป็นลักษณะของมรสุมนะครับก็ยังคงอยู่นะครับอยู่กับเราไปตลอดนะครับในช่วงฤดูฝนนี้นะครับก็เป็นกำลังปานกลางนะครับกำลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามนะครับก็ค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีฝนนะครับความชื้นส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางมหาสมุทรอินเดียนะครับพัดข้ามเข้ามานะครับแล้วก็เป็นฝนตกนะครับก็พื้นที่ก็กระจายมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจากแผนที่อากาศนะครับที่แสดงอยู่ตอนนี้นะครับเห็นว่าด้านตะวันออกของไต้หวันนะครับมีพายุเมฆลานะครับก็กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือนะครับซึ่งพายุนี้ไม่ได้มาทางบ้านเรานะครับไม่ต้องกังวล นะครับครับแต่ก็ต้องเตือนนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปไต้หวันนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆไต้หวันนะครับแต่ว่าถัดไปก็จะเคลื่อนเข้าญี่ปุ่นนะครับในอีกวัน2วันนี้นะครับก็ขอให้ตรวจสอบนะครับสภาพอากาศไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝนตกหนักก็ยังมีไม่มากนักนะครับมีแค่บางพื้นที่นะครับยังไม่น่ากังวลนะครับแต่ว่าฝนก็จะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับ27-28เป็นต้นไปนะครับฝนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เราจะเห็นว่าในช่วงกลางวันนะครับช่วงเช้าช่วงสายเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมเมฆน้อยนะครับฝนมาจริงๆก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำนะครับที่เขาต้องใช้เวลาก่อตัวนะครับสะสมพลังงานที่จะเป็นเมฆก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นฝนตกลงมาในช่วงเวลาต่างกล่าวนะครับซึ่งอาจจะตกบ่ายก็ได้เย็นก็ได้นะครับหรือถ้าช้าหน่อยก็มีการตกในช่วงกลางคืนนะครับแต่ช่วงเช้าก็ร้อนหน่อยนะครับขนาดว่าที
0: ่ฟ้าใสเหลือเกิน
1: ได้ยินหลายๆท่านในนี้นะครับในกรมอุตุก็ตอนเช้านะครับคือพอเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเหงื่อก็มาทันทีเลยนะครับ คืออบอ้าวมากนะครับ ในขณะนี้นะครับ
0: ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับในเรื่องของฝนฟ้าที่จะมาเติมเต็มอีกครั้งหนึ่ง27 28นี้ไม่รู้ว่ามา27แล้วจะอยู่ยาวไหมคะ
1: ก็ประมาณ3วัน4วันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับก็กระจายมากขึ้นแล้วกันเนาะส่วนถ้าเป็นตกหนักมันก็มีทุกภาคแหละนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ตกหนักเป็นพิเศษนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านตะวันตกของภาคใต้นะครับพื้นที่ประจำภาคตะวันออกนะครับส่วนอีกพื้นที่นึงนะครับที่จะเพิ่มขึ้นชัดเจนเช่นเดียวกันก็คือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นอีสานล่างอะไรก็มีพอประมาณ
0: เอ้าแล้วพูดแบบนี้ไม่เห็นภาคกลางเลย
1: ครับภาคกลางก็เพิ่มครับเพิ่มแต่ว่าจะบอกว่าหนักท่วมไหมมันไม่ได้ท่วมมากนะครับพื้นที่หนักภาคกลางก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านตะวันตก
0: ซีกตะวันตก
1: ซีกตะวันตกนะครับเป็นแนวรับเนาะเป็นแนวรับความชื้นรับเมฆรับลมนะครับตรงนี้ก็จะตกเยอะกว่านะครับ
0: ค่ะโอกาสอยู่ใกล้ก็เลยได้รับมากกว่า
1: ใช่มีแนวเขาด้วย
0: ใช่นะคะอันนี้ก็โอกาสที่ดีแล้วนะคะท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมที่จะมีตัวแปรตัวการหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยหลักๆก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะอยู่ไปถึงอยู่ตลอดช่วงฤดูกาลของฤดูฝน
1: แน่นอนครับเป็นปัจจัยหลัก
0: ปัจจัยหลักเลยนะคะ
1: อีกปัจจัยตัวนึงนะครับที่เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมาไม่ได้ทั้งช่วงนะคร
0: ับ
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แนวร่องมรสุม
0: แนวร่อง
1: แต่ว่าเขาค่อนข้างจะชัดในช่วงท้ายนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สิงหากันยาตุลาเนี่ยเขาจะชัดมากนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่น
0: ะครับจะมาช่วงกลางๆปลาย
1: กลางปลายอันนี้ตัวเสริมนะครับทำให้ฝนตกหนักใน
0: พื้นที
1: ่บริเวณตรงแนวร่องนะครับ
0: ตรงถ้าแนวร่องมาเมื่อไหร่ก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้ใช่
1: แต่ถ้าเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเน้นในพื้นที่รับลม
0: ใช่
1: พื้นที่รับลมมรสุม
0: แล้วหย่อมโลล่ะแล้วหย่อมโล
1: หย่อมโลเนี่ยจะเป็นตัวประกอบนะครับ
0: ตัวประกอบ
1: ถ้าสมมติว่าหย่อมโลตรงเวียดนามเนี่ยเป็นทางภูมิประเทศของเขานะครับที่เขาจะก่อตัวถ้าเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วมันมีกำลังพอประมาณเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีความชื้นมีฝนตกแถวเวียดนามลาวนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงอีสานบน
0: แสดงว่ารอบนี้เขามาด้วยใช่ไหมรอบ27-28นี้มีด้วยมีเปาะหย่อมความกดอากาศปรากฏด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให
1: ้เนื่องจากว่าในช่วง27-28นะครับตัวคาดว่าตัวแนวร่องเนี่ยจะปรากฏเด่นชัดขึ้น
0: แนวร่องเด่นชัดมากกว่าม
1: ันจริงๆมันจะประกอบกันเป็นแนวนะครับพี่กินก็คือตัวแนวร่องด้วยตัวหย่อมโลตรงเวียดนามด้วย
0: มันอยู่ด้วยกัน
1: มันจะมีการขยับได้แล้วก็มันจะเป็นแนวของมันนะครับมันก็จะ
0: ตัวนี้แหละ
1: ต่อเนื่อง
0: ตัวนี้แหละที่จะทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นนะถ้ามองถึงว่ามีปัจจัยเหมือนแบบนี้นะไม่ได้อยู่เหลือตัวเดียวโดดๆเหมือนที่ผ่านมาเหมือนวันนี้ก็คือมรสุมอย่างเดียว
1: มรสุมกับตัวหย่อม
0: อย่างเมื่อวานอย่างวันก่อนเนี่ยที่บอกว่าฝนลดลง
1: มันไม่ชัดเนาะตัวหย่อมตรงเวียดนามไม่ชัดมีแค่มรสุมไม่ได้แรงนะครับมันก็ตกไม่เยอะแต่ทีนี้ถ้าตัวเสริมที่ทำให้ตกเยอะก็จะเป็นหย่อมเป็นตัวแนวร่องมรสุม
0: ยังไงก็เตรียมตัวรับนะคะ27-28แต่ว่าหัวหน้าเวนน้องหนึ่งบอกว่าจะยาวไปถึง 3-4 วันนะคะมาละลอกนี
1: ้อย่างน้อยก็วันที่1-2
0: ยาวๆไปเลยนะคะดีใจจังดีใจแทนพี่น้องเกษตรกรเลยถึง 1-2 กรกฎาเลยนะคะมิถุนากรกฎาเตรียมตัวรับนะมาแบบนี้แล้วกักเก็บได้เลยนะคะระหว่างนี้ค่ะ023839003แล้วก็023839004ค่ะกริ้งกั้งมาค่ะวันนี้ภาคเหนือเป็นไงฝนดีไหม
1: ฝนกำลังจะเพิ่มอยู่นะครับกำลังจะเพิ่มแล้วก็แต่ว่าวันนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับต้องรอสัก27นะ27-28ที่ภาคเหนือก็เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเซตตัวของแนวร่องมรสุมนะครับแต่ถ้าเฉพาะวันนี้เองเนี่ยนะครับภาคเหนือก็ประมาณ 30% นะครับแล้วก็ไม่มีตกหนักไม่มีตกหนักแล้วก็ฝนก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับอาจจะมีฝนปานกลางนะครับที่เกิน10มิลลิเมตรเข้ามาบ้างนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรนะครับ
0: แล้วก็เป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะไม่ได้ปูพรมนะ
1: ใช่ครับใช่ส่วนใหญ่เน้นซีกตะวันตกนะวันนี้นะครับแล้วก็ร้อนหน่อยนะครับช่วงกลางวันนะครับ37ได้37ได
0: ้นะครับ37องศาภาคเหน
1: ือจริงๆเมื่อวานนะครับก็มี37กว่าๆอยู่เนาะแล้วก็มี 37.9 ด้วยนะครับเพชรบูรณ
0: ์โอ้ไม่ธรรมดาเพชรบูรณ
1: ์มันก็ไม่แน่นะครับวันนี้อาจจะมี38เข้ามาบ้างเหมือนกันนะนะครับ
0: อันนี้ในเรื่องของอุณหภูมิก็ร้อน
1: นี่ถือว่าร้อนนะครับวันนี้
0: จ้ะโอเคขออนุญาตตัดไปรับสายเจเจจากสมุทรสาครค่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสองท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: เมื่อวานนี้โอ้โหตั้งแต่2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มฝนตกบอกว่าโอ้โหมีฟ้าร้องมาแล้วครับก็เลยแบบฝนตกต
0: ั้
2: งแต่3ทุ่มตั้งแต่ถึงเกือบเที่ยงคืนนะชุ่มฉ่ำมากเลยครับ
0: ดีเลย
1: ครับผม
2: อยากทราบว่าวันนี้มีโอกาสฝนอย่างเมื่อคืนดีไหมคะ
1: มันด้วยความดักเบาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าพูดถึงโอกาสเนี่ยมันจะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำเหมือนกันนะครับก็ขึ้นกับว่าเขาอาจจะมาเร็วมาช้านะแต่ว่าฝน หลังจากนี้นะครับในรอบทิศฝนจะมีในช่วงเวลาเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับบางวันน้อยบ้างบางวันมากบ้างนะครับ
2: อย่างเมื่อคืนเนี่ยโหบอกว่าเป็นแบบฝนแบบปานกลางแต่ก็มีฟ้ามีแบบฟ้าแรงบอกว่าแบบฟ้าแรงมากเลยเมื่อคืนนี้หลายครั้งมากเลยครับ
1: ครับก็ต่อเนื่องนะครับตกมาถึงกรุงเทพด้วยนะครับกลุ่มเดียวกันครับ
2: และเนี่ยถือว่าได้ชุ่มฉ่ำมากเลยครับได้แบบได้น้ำได้เนื้อเลยครับเมื่อคืนนี
0: ้ดีเลย
2: ได้น้ำได้เนื้อเลยครับ
0: ค่ะ
2: ผมเซว่าตัวหย่อมเนี่ยเซว่าหย่อมที่หย่อมกับที่หย่อมแถวหย่อมเนี่ยจะมีส่งผลกระทบใช่ไหมครับ
1: หย่อมหมายถึงหย่อมเวียดนามใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: หย่อมเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นตัวดึงตัวหนึ่งนะครับก็มันก็เสริมกันหมดไปด้วยกันหมดนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดเฉพาะตัวหย่อมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีผลกับทางภาคตรงเชียงเหนือกับภาคเหนือมากกว่านะครับ
2: แล้วลมมรสุมนี่มันแต่ว่าที่ลมมรสุมแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่าก็เกิดหย่อมกับแล้วก็พายุไม่กระดาษด้วยใช่ไหมครับ
1: มันมีสองอย่างนะครับมันพันกันนะครับก็คือตัวพายุตัวหย่อมก็อาจจะเป็นตัวช่วยดึงส่วนหนึ่งนะครับหรือตัวความกดอากาศสูงที่อยู่ทางซีกโลกใต้เนี่ยมันอาจจะแรงขึ้นด้วยก็ได
2: ้
1: นะครับทีนี้มันก็อาจจะมีการเสริมกันนะครับ
2: มันก็เลยแบบว่าทำให้เกิดแรงขึ้นแล้วก็ตกหนักมากขึ้นเลยใช่ไหมครับ
1: ครับเรื่องตกหนักนะครับมันก็เป็นเฉพาะที่นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับตัวมรสุมที่แรงขึ้นเองเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนที่จะมีแนวร่องมรสุมที่ปรากฏชัดขึ้นนะครับตรงเนี้ยพื้นที่ตกหนักก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับ
2: อ๋อครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะรู้สึกว่าใจจะโชคดีกับเพื่อนนะคะเขาไม่ได้ตกครอบคลุมเลยนะเป็นจุดๆเท่านั้นเองนะเมื่อวาน
1: เมื่อวานก็เป็นถ้าพูดถึงก็คุมในบริเวณกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคุมนะครับก็หลายที่เหมือนกันนะครับเมื่อวานนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางจังหวัดที่ไม่ตกก็หลายจังหวัด
0: ค่ะขออนุญาตตัดไปรับสายคุณพรชัยจากพระราม5เป็นไงนอกเมื่อวานได้ฝนไหมคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
3: รอสวัสดีครับคุณชนันท์อาจารย์เทศนะฮะ
0: ค่ะ
3: อุ่นหนุ่มเป็นจนอีโอเลคุณอันอะไรคิดได้ที่ประชาชนเฟซบุ๊กเมื่อคืนได้ฝนแล้วนะครับหลังเที่ยงคืนครับผมแต่ว่าโอ้คิดว่าอาจจะไม่หนักมากใช่ไหมฮะ
1: หนักก็เป็นบางจุดนะครับแต่ว่าที่ลงสถานีของอุตุเองก็ไม่ถึงเกณฑ์นะครับ
3: แต่ว่าที่ถนนข้ามห้าเกลือสิได้ฝนแล้วนะหลังเคลื่อนไปแล
1: ้
3: วมีอุ่มฝนอยู่แล้วพอหลังจากนั้นจะเคลื่อนอัวเข้าภาคออนออกแล้วใช่ไหมฮะบางส่วน
1: ก
3: ็มันมีอุ่มเน้นอยู่ที่นครนายกใช่ไหมเมื่อคืนใช่ไหมฮะ
1: อ๋อก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่มันเลยไปนะครับ
3: อ๋อเลยไปหน่อย
1: ครับ
3: อ๋อเอว่าออกไม่นานเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนนี
1: ้อ๋อใช่ครับไม่นานมากครับไม่ได้แช่ครับ
3: ไม่ได้แช่แล้วอ๋อกะนี้ไปตั้งแต่วันที่28นี่อ๋อมีฝนแน่ๆจะไปกรุงเทพใช่ไหมครับ
1: กรุงเทพจริงๆก็จะมีได้ตลอดนะครับตั้งแต่วันนี้มีในช่วงเวลาบ่ายค่ำได้ตลอดแล้วก็ช่วงประมาณช่วงปลายเดือนมันอาจจะเพิ่มขึ้นสักหน่อยนึงครับมีตักได้
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อค่ะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องพินพินจ๋า
0: จ้า
4: สวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับสวัสดีครับ
4: แล้วนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ตอน5 ทุ่มแต่ว่าตกไม่เยอะตกพักเดียวแต่ก็ยังดียังตกอะค่ะฝนคงจะมาจากบางนา
0: ฝนส่งบังจากบางนาไปป่ะ
1: มาทั้งแถบเลยทางนี้ครับ
4: ใช่ตกวันนี้ตกอีกไหมจ๊ะ
1: มันก็อาจจะมีความมันแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของตกเนี่ยมีโอกาสสูงเพราะว่าหลังจากนี้ฝนมันก็จะมาช่วงบ่ายค่ำได้ตลอดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปลุ้นหน่อยนะครับว่าจะเข้าตรงนั้นไหมเน
4: า
1: ะนะครับแต่ว่าถ้าม
4: าบางประกงไหม
1: ครับใช
4: ่ร้อนมากเลยแต่เมฆเยอะนะทั้งที่ทวนออกเมฆเยอะแต่โอ้โหแดดแรงเหมือนฤดูร้อนเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
4: น่าจะเป็นฤดูฝนเลยอ่ะแดดเขาไม่เหนียวเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะพี่ออนร้อนที่นี่ก็ร้อน
4: ร้อนใช่ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆทุกท่าน แล้วก็ขอบคุณพระพิรุณด้วยที่เลยมาเยี่ยมเยียน
0: เนาะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็คลายร้อนได้นะบอกว่าหลายท่านบ่นว่าร้อนมากก็ฝนมาบรรเทาเลยนะคะทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook นะคะทักทายคุณยุพินคุณอเนกคุณสัตสีมาด้วยแล้วก็คุณจินเกียรติด้วยนะคะคุณจันทนาบางประกงเย็นนี้จะมีฝนไหม
1: เหมือนกันเนาะบางประกงก็โอกาสจะมีอยู่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละผมว่ามันอาจจะต้องลุ้นนิดนึงนะว่าบางทีลมมันจะเลยไปก็ได
0: ้ค่ะเมื่อกี้ตอบพี่ออนไปแล้วนะคุณจันทยานะก็อยู่กับพี่ออนเหมือนกันนะเนี่ยบางประกงคุณสมโพธิ์โคราชโนนสูงฝนจะตกวันไหนครับขอบคุณครับ
1: โคราชตอนบนนะครับดูให้นะครับ
0: คุณสัตสิมาก็โคราชเหมือนกันเนี่ยบนทองสีดา
1: คนเนาะทีนี้ถ้าเป็นโคราชตอนบนนะครับฝนนะครับคาดว่าประมาณสัก28 29นะครับไปจนถึงประมาณวันที่1ที่2เนี่ยโอกาสเขาดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องบอกหน่อยนะครับผมก็รับหลายสายละของทางคอมเมนต์เนาะของทางโคราชเองโคราชตอนบนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝนทั่วถึงเท่าไหร่นักนะครับแต่มีโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวนะครับแต่ถ้าวันนี้เอง2วันเนี้ยนะครับโอกาสน้อยมากนะครับ
0: ค่ะฝนจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น27 28นะคะทั่วประเทศเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็คุณสัตสิมาพลทองสีดาโคราชไม่มีฝนตกเลยแรงมากๆรอฝนอยู่รอนะคุณสัตสิมาคุณน้องอิงนะคะกบิลบุรีจะมีฝนเมื่อไหร่คะ
1: กบิลบุรีเนาะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่าอ๋อกบิลนะครับเมื่อวานฝนเนี่ยตกแต่เข้าตัวปาจีนนะครับไม่ได้เข้ากบิลนะคร
0: ับ
1: ปาจีนเป็นฝนตกหนักเพราะฉะนั้นเอาจริงๆฝนเนี่ยครับตั้งแต่นี้ไปนะครับมีฝนได้ตลอดนะครับแล้วยิ่งสัก27 28เนี่ยโอกาสพื้นที่ก็เพิ่มขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดังนั้นฝนไม่น่าจะขาดนะครับแต่ว่าอาจจะแค่ไม่ได้ตกทุกวันนะครับ
0: ค่ะไปดูท่านผู้ชมที่รับชมทาง YouTube ด้วยนะคะคุณบัณฑิตนะคะบอกว่าสวัสดีครับกระบี่ฝนจะเพิ่มขึ้นวันไหนครับอยากได้ฝนแล้วที่บ้านผมแล้งมา10วันแล้วนะคะ
1: กระบี่นะครับช่วงนี้ก็เริ่มนะครับต้องบอกว่าเริ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวฝนเองก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับโดยเฉพาะช่วง28เป็นต้นไปนะครับ28จนถึงประมาณวันที่1ที่2อันนี้นะครับให้ระวังฝนหนักด้วยนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณคาร์ลอสนะคะบ้านกลางวังทองพิษณุโลกอากาศร้อนไม่มีฝนมาหลายวันแล้วรายงานเข้ามาร
1: อนิดนึงสัก27 28นะครับที่ฝนเข้ามาแต่ว่าต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นฝนหนักอะไรนะครับแต่ว่าเราก
0: ็กระจายดี
1: พอมีบ้างนะครับพอมี
0: ค่ะคุณสุชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็จากคุณแชล่มนะคะอำเภอโนนสูงโคราชฝนจะได้วันไหนก็เหมือนกันนะโคราช
1: ก็รอปลายๆหน่อยนะครับ
0: 27 28
1: ประมาณเนี้ยนะครับฝนจะค่อยๆไต่ขึ้นเนาะ
0: ค่ะคุณสุชาติสายไหมเขตสายไหมเย็นนี้กรุงเทพมหานครช่วงเย็นจะมีฝนไหม
1: เย็นค่ำครับให้ระวังไว้ครับมันอาจจะช้าหน่อยก็เป็นค่ำ
0: เตรียมตัวนะคะกรุงเทพและปริมณฑลคุณณฤมลค่ะสวัสดีวิทยากรทีมงานทุกท่านแชร์เรียบร้อยเมืองชุมพรเช้านี้แดดดีจะมีฝนไหม
1: ฝนถ้าให้เพิ่มเหรอ28 29ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้า 2-3 วันนี้ฝนน้อยอาจจะมีแค่บางพื้นที่นะครับ
0: ค่ะคุณนันทานะคะกำแพงแสนนครปฐมล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: คล้ายๆกรุงเทพอะครับรอช่วงเย็นช่วงค่ำ
0: ค่ะตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นไง
1: ตากตากถ้าดูภาพรวมน่าจะอยู่ซีกตะวันตกนี่น่าจะพอมีฝนเข้ามาได้บ้างในช่วงวันนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ฝนจะค่อยๆเพิ่มอีก
0: เมื่อคืนสิงห์บุรีฝนตกแล้วลมแรงค่ะคุณหนูรายงานเข้ามากับคุณมากๆค่ะตกอีกไหมตกแล้วตกอีกไหมสิงห์บุรี
1: ก็แปลว่าหลังจากนี้นะครับฝนมีโอกาสเพิ่มขึ้นทั่วประเทศครับ
0: ค่ะคุณสันสิมาบอกว่ามาให้ทั่วถึงนะคะอย่าให้รอเกอร์นะคะไม่รอเกอร์คุณสุขศรีสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะแล้วก็คุณยัวสันทยาใช่ไหมกรุงเทพมหานครจะตกกี่โมงครับวันนี้
1: เป็นช่วงดีกว่านะครับก็ขอเน้นช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำ
0: ค่ะสิงห์บุรีบอกว่าตกแล้วจะตกอีกไหมตกเนาะ
1: ยังได้ครับ
0: ยังมีโอกาส
1: แต่เล่าหน่อยนะเพราะว่าถ้าฝนในวันนี้เองเนี่ยก็ต้องรอบ่ายๆนะครับ
0: ค่ะเชียงรายฝนตกน้อยค่ะร้อนอบอ้าวมาหลายวันคุณไก่นะคะขอบคุณค่ะมีโอกาส27-28
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเตรียมอีก2วันคุณไก่คุณแสงเพชรข้าวจะตายหมดแล้วไม่มีน้ำสกลนคร
1: รอสัก28นะครับก็จะต้อง
0: จะบอกว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะรอ27-28นะคะใจเย็นๆ
1: คือทีนี้ผมก็เราก็ลำบากใจนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าตัวฟ้าฝนเองเนี่ยมันก็ไม่ได้สม่ำเสมอนะครับ
0: เราบอกได้ว่ามันจะมาวันนี้วันนั้นนะ27-28เตรียมรับตอนนี้มันลมมันเบานะตัวการตัวแปรที่ทำให้ฝนมันเบาลงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คุณติ๋มหวัดดีจ้าบึงการมีฝนไหมคะอยากจะได้กรีดยางถ้าไม่มีฝนนี่กรีดยางได้ใช่ไหมคะกรีดไปเลยใช่ไหมคะ2วันนี
1: ้ก็กรีดไปก่อนครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: สองสามวัน2-3วันนะครับถ้าเป็นช่วงอาทิตย์จันทร์นะครับฝนก็จะกลับมาแล้ว
0: ค่ะคุณพักดีสวัสดีครับน้องนะคะภูเก็ตฝนตกอยู่ครับจะตกทั้งวันไหม
1: ภูเก็ตได้อีกยาวนานอยู่อีกยาวนานเพราะว่าเมฆมากลุ่มใหญ่เลยนะครับในทะเลที่ยังมาไม่ถึงอีกนะครับ
0: ค่ะเขตติดต่อพี่จิตแล้วก็นครสวรรค์เพชรบูรณ์ฝนจะตกวันไหน
1: ก็ขอเน้นนะครับช่วง28ถ้าตรงนี้นะครับขอเน้น28ครับ
0: สวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองสุราษฎร์ธานีแถวอำเภอพนมจะมีฝนไหมครับเพิ่งปลูกยางพาราจะมีลุ้นไหมเพิ่งปลูกยาง
1: อันนี้ต้องการน้ำแน่เลย
0: ต้องการน้ำสุราษฎร์จ้ะ
1: ฝนภาคใต้นะครับมี2วันเนี่ยน้อยให้เพิ่มจริงเยอะๆเนาะก็จะเป็น28เป็นต้นไปนะครับอาจจะถึงช่วงต้นเดือนนะครับ1 2 3ประมาณเนี้ยยังได้อยู่ครับแต่2วันนี้น้อยครับ
0: คุณชุติมาสำโรงสมุทรปราการช่วง 4:00 น.เนี้ย 4-5:00 น.เนี้ยจะมีฝนมั้ยแม่ค้าตลาดนัดนะโรงเรียน
1: ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะนะครับทีนี้ก็อาจจะต้องดูสัก 4:00 น. 5:00 น. มันอาจจะช้ากว่านั้นได้นะครับคือของโรงเรียนเนี่ยมัน3ครึ่ง4โมงเนาะโดยประมาณนะครับน่าจะรอด
0: น่าจะขายถึง5 6โมงเย็น
1: แต่เราก็เช็คอีกทีก็ได้หรือโทรถามก็ได้นะครับโทรถามสักหน่อยก็ได
0: ้1182
1: แต่ผมมองว่ามันน่าจะเย็นกว่านั้น
0: ช่วงบ่ายโทรมาอีกรอบนึง
1: คือมันน่าจะเย็นสักหน่อย
0: หมายถึงว่ามันจะมาดึกจะมามืด
1: ใช่
0: มั้ยคะฝนจะมามืด
1: คืออาจจะเป็นแบบว่า 5-6 โมงต่อค่ำอย่างเงี้ยนะครับน่าจะประมาณนั้นมากกว่า
0: ค่ะสิงหากันยานี้เป็นช่วงฝนมากมาทุกปีแต่ปีนี้ผลกระทบว่าจะแล้งไหมจะปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลอ
1: ันนี้ผมไม่ได้จะไปที่ไหนนะครับแต่เป็นว่าคือฝนโดยภาพรวมไม่ได้ขาดนะฝนไม่น่าจะขาดแต่ว่าถ้าไปดูปริมาณน้ำทั้งฤดูกาลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับคาดว่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่ฝนหายไหมอาจจะไม่ได้หายไปขนาดนั้นนะครับฝนมาเรื่อยๆแหละแต่ปริมาณน้อยกว่าปกตินะครับ
0: ค่ะอุตุปักช่องนะคะบอกว่าโคราชเนี่ยฝนจะเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานไหมคะแล้วฝนจะตกเยอะๆเยอะๆเยอะๆวันไหน
1: คือตอนนี้ฝนเริ่มเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเยอะอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็ประมาณ28-29ครับ
0: ค่ะคุณบอลนะคะ
5: ฝนจะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: สอบต.พัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนใต้ผ่านพุทธวิธีและสันติวิธีสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติหน้าโรงแรมริเวอร์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมพุทธวิธีพลังเยาวชนสันติสุขชายแดนใต้ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานพุทธวิธีเพื่อสิทธิมนุษยชนวัตตานีนาราสโมสรโดยมีเยาวชนและครูจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรม สอบตให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานอำนวยความเป็นธรรมและการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคตจึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา3วัน2คืนระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายน2569โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมหลักพุทธวิธีเพื่อสิทธิมนุษยชนหลักสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานด้านอำนวยความเป็นธรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์และลดความหวาดระแวงในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนรวมทั้งเยาวชนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดความตระหนักรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลายทางศาสนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมสามารถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้คำแนะนำด้านการช่วยเหลือและเยียวยาแก่ประชาชนรวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
16: และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทำอะไรอยู่จ้าน้องเล็ก
1: อ๋อกำลังทำน้ำปั่นผลไม้อยู่ค่ะมีทั้งผักและก็ผลไม้ค่ะสนใจไหมคะ
0: มีผักแล้วก็ผลไม้อะไรบ้างอะจ๊ะ
1: นี่ค่ะก็มีสับปะรดกล้วยมะม่วงฝรั่งมะเขือเทศแครอทส้มแล้วก็แอปเปิ้ลค่ะ
0: มี8อย่างเหมือนน้ำอัฐบาลเลย
1: อัฐบาลชื่อเหมือนภาษาบาลีเลยนะคะแล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
0: เมื่อวานที่ไปค้นคว้าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมาได้อธิบายความหมายของคำนี้เอาไว้ว่าอัฐบาลเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่าอัฐะแปลว่า8กับคำว่าปานะแปลว่าน้ำเครื่องดื่มคำว่าอัฐบาลจึงแปลว่าน้ำ8อย่างหมายถึงน้ำที่คั้นจากผลไม้8ชนิดได้แก่น้ำมะม่วงน้ำชมพู่หรือน้ำลูกว่าน้ำกล้วยมีเม็ดน้ำกล้วยไม่มีเม็ดน้ำมะซางน้ำลูกจันหรือองุ่นน้ำเง่าบัวน้ำมะปรางหรือลิ้นจี่คำว่าอัฐบาลนี้จะเรียกว่าน้ำปานะก็ได้ตามปกติพระภิกษุสามเณรจะฉันอาหารเมื่อเวลาเลยเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้แต่พระภิกษุสามเณรอาจฉันน้ำอัฐบาลได้ถ้าน้ำอัฐบาลนั้นได้รับการประเคนมาภายในวันนั้นเนื่องจากในวินัยสงฆ์มีข้อบัญญัติว่าอาหารประเภทน้ำอัฐบาลพระภิกษุจะเก็บไว้ฉันได้เพียง1วันกับ1คืนเท่านั้น
1: อัฐบาลหมายถึงน้ำที่คั้นจากผลไม้8อย่างค่ะก็จะมีน้ำมะม่วงน้ำชมพู่หรือน้ำว่าน้ำกล้วยที่มีเม็ดน้ำกล้วยที่ไม่มีเม็ดน้ำมะซางน้ำลูกจันหรือองุ่นน้ำเง่าบัวน้ำมะปรางหรือลิ้นจี่ค่ะ
0: โอ้โหน้ำผลไม้แต่ละอย่างที่ว่ามาน่ากินทั้งนั้นเลยนะพี่ว่าเราลองเอามาคั้นกันดูดีไหม
1: เรามีผลไม้ไม่ครบนะคะแล้วอีกอย่างเราไม่มีเครื่องคั้นผลไม้ด้วยค่ะเรามีแต่เครื่องปั่นผลไม้
0: จริงด้วยสิน
1: ี่ค่ะน้ำส้มปั่นของโปรดของพี่หนูค่ะ
0: โอ้โหน่าทานมากเลยนะจ๊ะขอบใจมากเลยจ้ะเดี๋ยวพี่เอาไปอวดพี่ทินดีกว่าไปละ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

พบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังการเป็นประจำที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมานะครับคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกช่องทางของทางรายการเลยนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารต่างๆครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับเพื่อการเตรียมตัวนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ดูแลคนพิการนะครับซึ่งจะสามารถนำผู้ดูแลหลังบัตรคนพิการนะครับที่เป็นญาติที่เป็นบิดามารดานะครับมาช่วยในการดูแลคนพิการแล้วก็ได้รายได้เพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการผลักดันอยู่รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการกันดูเล่นๆนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังถูกขนาบด้วยแบบพัดลมยักษ์จากฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์จากฝั่งเวียดนามด้วย
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับ
1: ใช่ไหมคะคือสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้เนี่ยมันสอนอะไรเราเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือกับชีวิตบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกข้อมูลข่าวสารประจำวันค่ะ
2: ครับผม
1: ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของช่วง NMAB Update ในรายการแสงสว่างในความมืดนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: คลื่นธรรมะคลื่นแห่งความรู้เลยนะครับเนี่ย
1: ถูกต้องเลยค่ะรายการของเราผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
2: สำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569เรามีข้อมูลสำคัญมากๆ2เรื่องหลักๆที่เตรียมมาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกเลยครับ
1: มีเรื่องอะไรบ้างคะวันนี
2: ้เรื่องแรกคือแบบเราจะมาเจาะลึกสภาพอากาศกันครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะลงลึกกันทุกรายละเอียดอุณหภูมิเลย
1: โหน่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องที่2ล่ะคะ
2: ส่วนเรื่องที่2เราจะมาคุยกันถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญเลยนะครับในการใช้ชีวิตอิสระของคนพิการผ่านโครงการที่ชื่อว่า PA Bangkok 2026ครับ
1: เป็น2เรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญมากจริงๆค่ะคือรูปแบบการคุยของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นการแบบอ่านข่าวผสมเล่าข่าวนะคะ
2: ใช่ครับแบบสบายๆแต่ได้ข้อมูลครบ
1: ใช่ค่ะคือเราจะไม่สรุปแบบรวบรัดตัดตอนจนเนื้อหาสำคัญมันหายไปนะคะแต่เราจะเอาข้อมูลจากแหล่งข่าวเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบครบถ้วนเลยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้วางแผนชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะ
2: เป็นวิธีการที่ดีมากครับงั้นเรามาเริ่มเปิดภาพรวมสภาพอากาศกันก่อนเลยดีไหมครับ
1: ดีเลยค่ะอ้างอิงจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับเวลาตีห้าของเช้าวันนี้นะคะระบุไว้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะ
2: ตีห้าเลยนะครับอัปเดตสุดๆ
1: ใช่ค่ะโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
2: คือสาเหตุทางอุตุนิยมวิทยาเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่ครับ
1: อ๋อมรสุมตัวนี้นี่เอง
2: ใช่ครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ดันไปประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยครับ
1: ตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้รู้สึกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันเหมือนกับพัดลมตัวใหญ่ๆเลยนะคะที่ตั้งอยู่ทางฝั่งอันดามันคอยเป่าเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาหาเรา
2: เห็นภาพเลยครับ
1: แล้วไอ้หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนแบบเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยค่ะที่คอยดึงดูดอากาศเข้ามาหาตัวมัน
2: ใช่เลยครับ
1: แล้วประเทศไทยเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพัดลมกับเครื่องดูดฝุ่นพอดีเป๊ะก็เลยถูกขนาบด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ไงคะ
2: คือหลักการทางฟิสิกส์เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับอากาศเนี่ยมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำเสมอครับ
1: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง
2: ดังนั้นนะครับลมมรสุมที่หอบความชื้นมาเนี่ยมันก็เลยถูกดึงทะลุผ่านบ้านเราไปหาย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามอย่างต่อเนื่องเลยครับ
1: โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วผลกระทบคืออะไรคะ
2: สิ่งที่ตามมาคือเราต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองครับและที่สำคัญคือฝนที่ตกสะสมซึ่งตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวการทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได
1: ้ต้องระวังกันให้ดีเลยนะคะมาดูข้อมูลทางฝั่งทะเลกันบ้างดีกว่าค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลยค่ะ
2: สองเมตรนี่ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะแต่ขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรอีกค่ะ
2: โอ้ถ้ามีฝนด้วยนี่คลื่นแรงขึ้นไปอีก
1: ถูกต้องค่ะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังมากๆเลยนะคะและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเด็ดขาดเลยค่ะ
2: ต้องเตือนกันไว้เลยนะครับเรื่องความปลอดภัยทางทะเลเนี่ย
1: นอกจากนี้นะคะยังมีข่าวพายุใต้ฝุ่นด้วยค่ะชื่อพายุเมฆลาค่ะซึ่งตอนนี้อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันนะคะ
2: พายุเมฆลาเหรอครับชื่อคุ้นๆนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งกรมอุตุเขาก็ย้ำชัดเจนเลยนะคะว่าพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแน่นอนค่ะรอดไปนะคะ
2: โล่งอกไปทีครับแต่ประเด็นเรื่องชื่อเมฆลานี่ก็น่าสนใจนะครับ
1: ยังไงคะ
2: คือมันเป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศไทยของเราเองเลยนะครับหมายถึงเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยหรือนางเมฆลาที่ล่อแก้วให้รามสูรขว้างขวานจนเกิดฟ้าแลบฟ้ารองนั่นแหละครับ
1: อ๋อตำนานเมฆลารามสูรนี่เองเป็นการตั้งชื่อที่แบบคลาสสิกมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับมันสะท้อนการนำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปใช้อย่างเป็นทางการในระบบสากลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเลยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแล้วก็ติดตามสถานการณ์ครับ
1: ภูมิใจเบาๆเลยนะคะนี่เอาละค่ะตอนนี้เราเห็นภาพรวมระดับประเทศกันไปแล้วต่อไปเราจะมาเจาะลึกแบบลงรายละเอียดกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราบ้างค่ะ
2: มาเลยครับพี่น้องชาวอีสานรอฟังอยู่แน่นอน
1: วันนี้นะคะมีพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะไปตกบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะ
2: ก็กระจายกันไปหลายจังหวัดอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดไว้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงอุณหภูมิให้ฟังกันแบบชัดๆเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่จังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะ
2: 36เลยนะครับ
1: ส่วนจังหวัดนครพนมต่ำสุด26สูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะ
2: สังเกตไหมครับว่าแบบตัวเลขสูงสุดมันเริ่มขยับไปที่35หรือ36องศาเซลเซียสแล้ว
1: สูงสุดปาเข้าไป37องศาเซลเซียสเลยค่ะ
2: โอ้โหขอนแก่นร้อนจัดเลยนะครับเนี่ย
1: จังหวัดอุบลราชธานีก็ไม่น้อยหน้านะคะต่ำสุด27สูงสุด37อง

0: วัดมหาสารคามเลยค่ะ
1: เท่าไหร่ครับเนี่ยที่มหาสารคาม
0: อุณหภูมิต่ำสุด26นะคะและพุ่งไปสูงสุดถึง38องศาเซลเซียสเลยค่ะร้อนมาก
1: โอ้โห38องศาเลยนะครับคือพอเราเอาตัวเลขฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่เนี่ยมาเทียบกับอุณหภูมิสูงสุดที่พุ่งไปถึง37หรือ38องศาเซลเซียส
0: มันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นในทางอุตุนิยมวิทยานะครับคือสภาวะที่เรียกว่าร้อนอบอ้าวครับ
0: ร้อนอบอ้าวแบบที่เรารู้สึกเหนียวๆตัวใช่มั้ยคะ
1: ใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่แบบความร้อนจากแสงแดดปกติไงครับแต่เป็นความร้อนที่บวกกับความชื้นในอากาศสูง
0: ฟังแค่พูดก็รู้สึกเหนื่อยหน่ะแล้วค่ะ
1: มันทําให้เหงื่อบนผิวหนังของเราเนี่ยระเหยได้ยากขึ้นครับกลไกการระบายความร้อนของร่างกายมันก็เลยทํางานได้ไม่เต็มที
0: ่ไม่น่าละค่ะเวลาอากาศแบบนี้ถึงรู้สึกอึดอัดมาก
1: เราเลยรู้สึกเหนียวเหน่ะอึดอัดแล้วก็รู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้จริงอีกครับซึ่งสภาวะแบบนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความร้อนสะสมในร่างกายมากเลยนะครับ
0: อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับพี่น้องชาวโคราชนะคะแม้วันนี้อุณหภูมิสูงสุดจะปาเข้าไปถึง37องศาเซลเซียสแต่เราก็ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองได้ 30% ของพื้นที่นะคะ
1: ครับร้อนด้วยฝนตกด้วย
0: ดังนั้นการพกร่มดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเนี่ยจึงจำเป็นมากๆเลยนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูภาพรวมแบบสรุปของภาคอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27และสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ
1: ภาคเหนือก็ยังถือว่าอุณหภูมิสูงอยู่นะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ30เช่นกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26สูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสเลยค่ะ
1: โหภาคกลางก็มีแตะ38เหมือนกันนะครับ
0: ร้อนตับแลบเลยค่ะภาคตะวันออกนะคะมีฝนร้อยละ40แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27สูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณมีฝนคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะ
1: สังเกตว่าทางฝั่งภาคใต้นี่น่าจะฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับ
0: แม่นมากค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนร้อยละ60เลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26สูงสุด33ถึง37องศาคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ
1: ฝน 60% เลยนะครับ
0: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะมีฝนร้อยละ60เหมือนกันค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26สูงสุด32ถึง35องศาค่ะ
1: ฝั่งอันดามันคลื่นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรเลยค่ะส่วนกระบี่ลงไปคลื่น 1-2 เมตรนะคะ
1: ต้องระวังกันเลยนะครับเรื่องเดินเรือเนี่ย
0: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนร้อยละ40ส่วนมากก็จะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 25-28สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะ
1: กรุงเทพก็ยังร้อนทะลุ37นะครับเนี่ย
0: ร้อนระอุไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเช็คข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสอบถามสภาพอากาศอย่างเป็นทางการนะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข1182ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยค่ะ
1: โทรได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะในประกาศฉบับนี้มีระบุชื่อเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศไว้ชัดเจนเลยนะคะคือคุณพันธิพาลีน่าลาดและคุณสุรพงษ์สารปะค่ะ
1: ครับโทร1182ได้ตลอดเลยครับเป็นเบอร์สายด่วนกรมอุตุเลย
0: ใช่เลยค่ะการเช็คพยากรณ์อากาศเนี่ยมันก็เหมือนการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้ชีวิตประจำวันเราเดินต่อไปได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนนะคะ
1: เป็นการเปรียบเทียบที่คมมากครับ
0: ซึ่งพอพูดถึงคำว่าโครงสร้างพื้นฐานในการใช้ชีวิตวันนี้เรามีข่าวใหญ่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าพกมาฝากด้วยค่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรครับน่าสนใจมาก
0: คือเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครเขามีการจัดงานเปิดโครงการการขับเคลื่อน PA Bangkok 2026จดแจ้งผู้ช่วยคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานครค่ะ
1: อ๋องานนี้นี่เองผมได้ยินข่าวแว่วๆอยู่เหมือนกันครับ
0: โดยมีนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมพกมาเป็นประธานเปิดงานด้วยนะคะภายในงานก็มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานแล้วก็มีการมอบบัตรประจำตัวผู้ช่วยคนพิการหรือที่เรียกว่า PA นะคะ
1: PA ก็คือ Personal Assistant ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะงานนี้มีการมอบบัตรไปจำนวน90

0: 3คนเลยนะคะโดยมีดร.เอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาร่วมในพิธีด้วยค่ะโครงการนี้เขานำร่องกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีนะคะ
1: การมอบบัตรประจำตัว PA ทั้ง93คนนี้เนี่ยผมมองว่ามันถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างเลยนะครับ
0: คือแอบสงสัยนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปมองเข้ามาแบบผิวเผินเขาอาจจะตั้งคำถามได้นะคะว่าเอ๊ะโครงการนี้มันก็แค่การจัดงานแจกบัตรประจำตัวพลาสติกให้คน93คนหรือเปล่า
1: เป็นคำถามที่หลายคนน่าจะคิดเลยครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วมันจะเป็นข่าวใหญ่หรือว่าจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างสังคมให้คนพิการได้ยังไงคะในเมื่อแบบจำนวนคนก็ได้ดูเยอะมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดอะค่ะ
1: คือถ้าเรามองแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับบัตรประจำตัวเนี่ยมันก็เป็นเพียงสัญลักษณ์เชิงประจักษ์อย่างหนึ่งเท่านั้นครับ
0: แล้วฐานภูเขาน้ำแข็งล่ะคะคืออะไร
1: ถ้าเราดำดิ่งลงไปดูฐานของภูเขาน้ำแข็งลูกนี้นะครับเราจะพบว่าหัวใจหลักของงานนี้จริงๆแล้วคือการจัดระบบและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคมครับ
0: จัดระบบยังไงคะช่วยขยายความหน่อยค่ะ
2: ซึ่งถึงแม้จะเป็นความหวังดีนะครับแต่มันไม่มีระบบที่ชัดเจนเลยไม่มีมาตรฐานมารองรับการที่ภาครัฐเข้ามาทำโครงการจดแจ้งผู้ช่วยคนพิการอย่างเป็นทางการเนี่ยมันคือการยกระดับงานนี้ให้กลายเป็นอาชีพที่มีมาตรฐานครับ
0: อ๋อคือไม่ได้ทำแค่เพราะสงสารแล้วแต่เป็นอาชีพเลย
2: ถูกต้องครับมีการอบรมสเปคการทำงานที่ถูกต้องแล้วก็มีสวัสดิการรองรับด้วยการจดแจ้งอย่างถูกต้องเนี่ยมันคือการสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวคนพิการเองด้วยนะครับว่าผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเขาผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วก็ฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นมาแล้วจริง
0: ๆโหพออธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าไม่มีระบบ PA แบบนี้คนพิการก็อาจจะต้องรอให้ญาติพี่น้องว่างตรงกันถึงจะออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวหรือไปหาหมอหรือไปทำธุระที่ธนาคารได้
2: ใช่ครับต้องรออย่างเดียวเลย
0: แล้วบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเกรงใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระแล้วก็ขาดอิสระในการใช้ชีวิตด้วยแต่พอมีระบบ PA ที่ได้มาตรฐานเข้ามาเนี่ยพวกเขาก็สามารถจองคิววางแผนตารางชีวิตตัวเองได้เหมือนคนทั่วไปเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับนี่แหละครับคือการเปลี่ยนจากคำว่าความเมตตาให้กลายมาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานครับ
0: เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ
2: ภายในงานนี้นะครับอธิบดีพกเขาได้เน้นย้ำถึงแก่นสำคัญเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือคำว่าการดำรงชีวิตอิสระหรือ independent living ครับ
0: independent living มันหมายความว่ายังไงคะต้องทำทุกอย่างเองหรือเปล่า
2: แนวคิดนี้ไม่ได้แปลว่าคนพิการต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตามลำพังโดยไม่พึ่งพากลไกใดๆเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลย
0: เอ้าแล้วปรัชญาจริงๆของมันคืออะไรคะ
2: ปรัชญาของ Independent Living เนี่ยคือการคืนอำนาจในการตัดสินใจให้กับคนพิการครับคนพิการคือผู้เชี่ยวชาญที่สุดในชีวิตของตนเอง
0: จริงด้วยค่ะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเอง
2: พวกเขามีสิทธิที่จะเลือกได้ครับว่าจะตื่นกี่โมงจะกินอะไรจะเดินทางไปทำงานเส้นทางไหนPA หรือผู้ช่วยคนพิการเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินใจแทนหรือมาทำตัวเป็นผู้ปกครองคอยสั่งการนะครับ
0: อ๋อคือไม่ใช่คนคอยบงการชีวิต
2: ใช่ครับแต่ PA จะทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือหรือส่วนขยายทางร่างกายที่เข้ามาช่วยทลายข้อจำกัดทางกายภาพครับเพื่อให้เจตจำนงและการตัดสินใจของคนพิการเนี่ยถูกทำให้เป็นจริงขึ้นมาครับ
0: เป็นการอธิบายที่แบบทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยค่ะPA ไม่ใช่คนที่จูงมือคนพิการแล้วคอยบอกว่าต้องเดินไปทางไหนแต่คือคนที่รับฟังทิศทางจากคนพิการแล้วก็ช่วยให้การเดินทางนั้นมันสำเร็จลุล่วงอย่างปลอดภัยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับถูกต้องที่สุด
0: ซึ่งพอเรื่องนี้มันกลายเป็นระบบที่มีมาตรฐานสิ่งที่ตามมาคือผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเนี่ย
2: แน่นอนครับกระทบไปในทางที่ดีด้วย
0: เพราะว่าเมื่อคนพิการสามารถเดินทางออกไปทำงานไปเรียนหนังสือหรือไปทำกิจกรรมทางสังคมได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระพวกเขาก็สามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับเขาไม่ต้องถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านอีกต่อไปแล้ว
0: บัตร93ใบนี้มันก็เลยไม่ใช่แค่แผ่นพลาสติกธรรมดาแต่มันคือการปลดล็อกอิสรภาพให้กับชีวิต93ชีวิตเลยค่ะแล้วก็ยังรวมถึงการคืนเวลาและโอกาสให้กับครอบครัวของพวกเขาด้วยนะคะ
1: เห็นด้วย 100% เลยครับและในงานนี้นะครับไม่ได้มีแค่พิธีมอบบัตรเท่านั้นนะครับเขายังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงของกลุ่มผู้ช่วยคนพิการด้วยครับ
0: โหมีแชร์ประสบการณ์กันด้วยดีจังเลยค่ะ
1: ครับแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ขั้นตอนและช่องทางการเข้าถึงบริการต่างๆเพื่อให้ทั้งคนพิการครอบครัวและตัว PA เองเนี่ยมีความเข้าใจที่ตรงกันด้วยครับ
0: การทำความเข้าใจตรงกันนี่สำคัญมากนะคะ
1: ใช่ครับกระบวนการทำความเข้าใจร่วมกันนี่แหละครับที่จะทำให้ระบบการดำรงชีวิตอิสระมันมีความยั่งยืนและแข็งแกร่งเพราะทุกคนจะรู้บทบาทหน้าที่และสิทธิที่พึงมีของตัวเองอย่างครบถ้วนเลยครับ
0: เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าโมเดล PA Bangkok 2026ที่เขานำร่องในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีนี้เนี่ยจะถูกนำไปขยายผลแล้วก็สร้างเป็นมาตรฐานในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเลยค่ะ
1: รวมถึงที่นครราชสีมาบ้านเราด้วยนะครับในอนาคตอันใกล้นี
0: ้แน่นอนค่ะซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการต่างๆสิทธิประโยชน์หรือว่าต้องการร่วมสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะ
1: ติดต่อได้ที่ไหนครับ
0: สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452ค่ะหรือว่าสามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะที่เบอร์0816162399ทวนอีกครั้งนะคะ0816162399ค่ะ
1: ครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับจดกันไว้ได้เลยคือถ้าเราลองมองเชื่อมโยงทั้งสองเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เข้าด้วยกันนะครับ
0: ค่ะมันเชื่อมโยงกันยังไงคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นแบบระบบพยากรณ์อากาศระดับชาติที่คอยส่งสัญญาณเตือนให้เรานำทางชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนคาดเดาไม่ได้หรือระบบจดแจ้งผู้ช่วยคนพิการหรือ PA ที่เข้ามาช่วยทลายกำแพงอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต
0: มันเกี่ยวข้องกันตรงไหนคะเนี่ย
1: ทั้งสองสิ่งนี้นะครับแท้จริงแล้วมันคือโครงสร้างพื้นฐานของสังคมครับ
0: อ๋อจริงด้วยค่ะ
1: มันสะท้อนให้เราเห็นว่าสังคมที่ดีเนี่ยไม่ใช่สังคมที่ปราศจากพายุหรืออุปสรรคใดๆนะครับแต่คือสังคมที่สร้างเครื่องมือและเตรียมกลไกไว้พร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย
0: เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะ
1: และที่สำคัญที่สุดนะครับคือเป็นสังคมที่ยืนยันผ่านนโยบายและการปฏิบัติจริงว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้ต้องเผชิญกับอุปสรรคเหล่านั้นเพียงลำพังครับ
0: พบกันใหม่ในครั้งต่อไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
4: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
5: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
6: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
4: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
7: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: ส่ง

ับงานจากอาจารย์จ้อยธรรมธารานะครับหยิบไหมทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ9นาฬิกากับ45นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็เว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านๆมานะครับจากไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญสมาชิกเองหรือว่ากิจกรรมต่างๆของทางสมาคมโครงการต่างๆนะครับสมาชิกที่มาจากต่างอำเภอหลายๆท่านก็มีการสะท้อนเรื่องของการรับข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งบางท่านก็เป็นเรียกว่าผู้สูงอายุนะครับอาจจะไม่สะดวกในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะสามารถรับทราบข่าวสารของทางสมาคมผ่านทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับหรือว่าผ่านกลุ่ม LINE หรือว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมได้นะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่เป็นจริงๆนะครับก็ยังมีหลายท่านที่รับข่าวสารของทางสมาคมผ่านทางสถานีวิทยุอยู่นะครับหลายท่านอยู่ประทายนะครับทางมจร.เราก็อาจจะส่งสัญญาณไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าในมจร.เราก็จะฟังได้ประมาณอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงติดกับอำเภอเมืองประมาณนี้นะครับเราจึงทางคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานงานกับสถานีวิทยุนะครับในต่างอำเภอหลายๆสถานีนะครับซึ่งจะเป็นการขอความอนุเคราะห์การออกอากาศรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเหมือนอย่างมจร.ตรงนี้นะครับเพื่อให้สมาชิกต่างๆอำเภอได้รับข่าวสารนะครับของทางสมาคมของเราได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถรับฟังได้ในทุกๆวันนะครับก็จะพยายามประสานงานตอนนี้ก็ส่งหนังสือประสานงานไปหลายสถานีแล้วนะครับเจ้าที่ส่งไปเมื่อวานแล้วก็คาดว่านะครับจะมี1สถานีแน่นอนที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ส่วนจะเป็นวันเวลาใดนั้นเดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นถือว่าเป็นคลื่นหลักของทางจังหวัดนครราชสีมาของเราอีกขึ้นหนึ่งรองจากสวทนครราชสีมาเลยนะครับกำลังส่งก็ค่อนข้างสูงสมาชิกต่างอำเภอก็น่าจะสามารถรับฟังได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีความแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นความพยายามของทางงานประชาสัมพันธ์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งก็จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารข่าวสารนะครับกับสมาชิกเองแล้วก็กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับทั้งในรูปแบบของออนไลน์ในปัจจุบันนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่อย่างสม่ำเสมอผ่านทางเพจ Facebook นะครับหรือว่ากลุ่มไลน์สมาชิกผ่านทาง YouTube TikTok นะครับ Instagram ผ่านทางเว็บไซต์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของเรานะครับแล้วก็ทางช่องทางวิทยุนี้เราก็ยังไม่ทิ้งนะครับก็สมาชิกของเราก็น่าจะเกิน 60-70% ก็ยังฟังวิทยุอยู่นะครับเราจึงต้องมีการพัฒนานะครับทั้งรูปแบบของรายการทั้งในรูปแบบของช่องทางการรับฟังเพิ่มเติมเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหรือว่าเจ้าของสถานีวิทยุท่านใดนะครับมีความประสงค์อยากร่วมลิงก์สัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเรา
นะครับก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็สามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามาได้นะครับติดต่อได้ที่044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399ก็ติดต่อมาพูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับณปัจจุบันรายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศผ่านทาง2สถานีนะครับสถานีที่ท่านฟังอยู่นี่ก็คือมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์เราออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาแล้วก็จะมีของทางสวท.นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้เราก็ออกอากาศกันทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาแล้วก็อีกหนึ่งช่วงก็คือ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นรายการเติมฝันปันสุขของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ณปัจจุบันยังฟังได้2คืนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้รับความอนุเคราะห์ขึ้นเพิ่มเติมอย่างแน่นอนแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านได้รับทราบกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีเพิ่มเติมนะครับสำหรับทั้งตัวคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราเองหรือว่าคนตาบอดทั่วประเทศสำหรับตัวโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเรื่องของการออมให้กับคนตาบอดจะได้มีเงินเก็บไปใช้ในยามชรานะครับมีวินัยในการเงินในการเก็บออมต่างๆตอนนี้เราได้รับอนุมัติงบประมาณได้เขาเรียกว่าได้รับการเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างการรอทำสัญญาคาดว่าน่าจะได้จัดโครงการของทางมูลนิธิโครงการนี้ในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับอย่างช้าที่สุดคือเดือนกันยายนโครงการนี้รับจำนวน200ท่านนะครับ200ท่านทั่วประเทศเลยถ้าทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางมูลนิธิก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกคนตาบอดเราได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโครงการ3วัน2คืนสถานที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโรงแรมโคราชโฮเทลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นโรงแรมที่คนตาบอดสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนมาง่ายนะครับไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับคุ้นเคยนะครับกับการบริการคนตาบอดเราอย่างดีนะครับให้บริการอย่างดีก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นโรงแรมโคราชโฮเทลตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของโครงการของทางสมาคมก็ยังรอการทำสัญญาอยู่คาดว่าน่าจะได้ทำสัญญาในช่วงกลางเดือนหน้านะครับแล้วก็จัดโครงการในน่าจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมถึงช่วงเดือนสิงหาคมนะครับทั้งสองโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าแล้วก็โครงการให้การให้ความรู้เรื่องการป้องกันสาธารณภัยสำหรับคนตาบอดนะครับก็3โครงการนะครับน่าจะจัดต่อเรื่องกันในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนเลยนะครับถ้าใครสนใจก็รอรับฟังข่าวสารจากทางสมาคมของเราไว้ได้นะครับหรือว่าอาจจะลงโทรลงชื่อไว้ก่อนก็ได้สนใจโครงการไหนนะครับโทรลงชื่อไว้ก่อนได้เมื่อเราได้รับวันเวลาที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดท่านได้โทรลงชื่อไว้ก่อนเราก็จะได้โทรไปยืนยันนะครับกับท่านเป็นระดับแรกก่อนนะครับก่อนที่จะรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของทางสมาคมได้044-353-4520816162399นะครับแล้วก็ Line Official @NMABConnect YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ท่านอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเรานะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้เนื่องจากสมาคมของเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนนะครับได้รับการสนับสนุนก็ประมาณต่างๆจากทางภาครัฐค่อนข้างน้อยนะครับคง
่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือทางสมาคมของเราต้องเป็นผู้จัดหามาเพิ่มเติมนะครับเพราะปัจจุบันในแต่ละเดือนเราก็จะมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนแน่ๆนะครับก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ในการเข้าร่วมประชุมต่างๆในการค้นหาคนตาบอดในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนนำมาพัฒนานะครับตรงนี้เราก็ต้องออกเองเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเราก็มี 6-70,000 บาทเลยนะครับเราจึงต้องมาขอรับแรงศรัทธานะครับจากทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนได้ร่วมบริจาค กันเข้ามานะครับสามารถร่วมบริจาค กันเข้ามาได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050ครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่3ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคมุ่งพัฒนาให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน7ชัยมงคลที่พญามังรายเลือกสร้างเมืองเชียงใหม่ความยาว 30.5 กิโลเมตรผ่านพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอหางดงการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นส่งผลให้คลองแม่ข่าเสื่อมทรามตามกาลเวลาแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองซึ่งคลองแม่ข่าถือเป็น1ใน10คลองนำร่องในการพัฒนาและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์มาช่วยเหลือแนะนำแนวทางการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นการบูรณาการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แผนแม่บทคลองแม่ข่าฉบับที่2พุทธศักราช 2566 ถึง 2570 โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขตามแผนแม่บทคลองแม่ข่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองสวยริมสองฝั่งคลองให้สวยงามเป็นพื้นที่นันทนาการให้คนริมคลองและชาวเชียงใหม่มาออกกำลังกายพักผ่อนปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน10แห่งระยะทางรวม 8,077 เมตรและมีแผนการพัฒนาริมคลองให้สามารถเดินวิ่งและปั่นจักรยานเชื่อมต่อกันโดยมีตัวอย่างความสำเร็จคือคลองแม่ข่าที่ระแกงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนวิ่งเปี้ยว
10: ต้อยเรามาดูวิดีโอกันเถอะ
11: ดูเรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
10: ไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็นวิดีโอการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียน
11: วันนั้นพี่เก่งแข่งอะไรล่ะ
10: พี่แข่งวิ่งเปี้ยวสีของพี่ชนะด้วยนั่นไงนั่นไงสีเขียวชนะสีม่วงชัยโย
12: ผลการแข่งขันวิ่งเปี้ยวสีเขียวชนะสีม่วง
13: วิเชียรมาศรู้ไหมคำว่าวิ่งเปี้ยวนี่เขียนแปลกๆนะตอนแรกฉันเข้าใจว่าเป็นวิ่งเปรี้ยวคำที่ถูกต้องต้องเป็นวิ่งเปรี้ยวนะ
11: เหรอฉันจะได้จำเอาไปบอกก้าวแต้มมั่ง
13: วิ่งเปรี้ยวเป็นการวิ่งแข่งขันโดยมีผู้เล่นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของอีกฝ่ายหนึ่งผลัดกันส่งไม้หรือผ้าฝ่ายใดวิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสปท.ลงพื้นที่เรือนจำปัตตานีเดินหน้าสร้างโอกาสผู้ต้องราชทัณฑ์พัฒนาทักษะอาชีพสู่การคืนคนดีสู่สังคมนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมสอปท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดปัตตานีพร้อมร่วมหารือกับนายเชษฐ์หลงจิผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังและนายกิติคุณชูจบผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการเสริมสร้างโอกาสทางสังคมแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสอปต.และเรือนจำจังหวัดปัตตานีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนการหารือได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิการฝึกอบรมทักษะอาชีพการพัฒนาฝีมือแรงงานการส่งเสริมอาชีพอิสระรวมถึงการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษเลขาธิการสปท.กล่าวว่าการให้โอกาสถือเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนควรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองได้เรียนรู้ทักษะใหม่และมีช่องทางในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะเมื่อบุคคลหนึ่งสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองย่อมส่งผลดีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมสอปต.พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ให้สามารถกลับมาเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-6 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนแอบอ้างตนเป็นคนอื่น
13: นี่สมอนมาดูข่าวนี้สิที่เน็ตไอดอลชื่อดังอ่ะหลอกให้ผู้ชายเปกระเป๋าแบรนด์เนมเปรถให้อ่ะ
14: ดูอยู่เห็นว่าไม่ใช่เจ้าตัวนะ
13: ใช่ล่าสุดเนี่ยเน็ตไอดอลคนนั้นน่ะไปแจ้งความแล้วนะบอกว่าโดนเอารูปไปใช้ตำรวจก็เก่งเนาะจับคนร้ายได้แล้วด้วยดูสิคนร้ายอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะเธอตกใจเอามือทาบอกเลย
14: เอาความรู้สึกคนอื่นมาล้อเล่นแบบนี้ไม่น่ารักเลย
15: การนำภาพผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่เจ้าของภาพเป็นความผิดโทษฐานแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีใดๆก็ตามทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะดังนั้นทุกวันนี้โซเชียลมีเดียให้ทั้งคุณและโทษเราต้องปรับตัวเปิดตาและหาความรู้ให้เท่าทันโลกโซเชียลนะคะเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและพยายามอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกันดีกว่านะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและยังได้ทำบุญช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในทุกมิติโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรณรงค์สร้างการรับรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการพิการของคนไทยซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในแต่ละอำเภอการเตรียมสถานที่การจัดการจราจรการสนับสนุนอาหารและการปฐมพยาบาลสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีจำนวน240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกและหมายเลขวิ่งหรือบีบและเหรียญที่ระลึกจะส่งฟรีถึงบ้านพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขของโครงการและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นอกจากจะเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองและร่วมส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศจากรายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยื่นหมูยื่นแมว
10: ปลาทูทอดของฉันหอมหอม
11: ปลาทูนึ่งของฉันก็หอม
10: หอมน่ากินจริง
11: ๆตาวตามอย่างนี้ฉันจะกินยังไงล่ะ
10: โอ้ไม่ต้องตกใจนะเธอก็ยกปลาทูนึ่งมาให้ฉันเสียก็สิ้นเรื่อง
11: ไม่ได้คราวที่แล้วเธอก็มาไม้นี้หลอกกินปลาทั้งสองตัวอีกละสิ
10: งั้นเรามายื่นหมูยื่นแมวกันนะ
11: ยื่นหมูยื่นแมวอะไรกันเห็นแต่แมวตัวเท่าหมูมาแย่งของเขากิน
10: อุ๊ยนานๆจะได้แสดงภูมิยื่นหมูยื่นแมวก็หมายความว่าแลกของกันในเวลาเดียวกันนะสิฉันเอาปลาทูทอดให้เธอเอาปลาทูนึ่งให้ฉัน
11: ก็ได้ก้าวตามนี่มันเหลือครึ่งตัวแล้วนี
12: ่ยื่นหมูยื่นแมวหมายถึงแลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุเรียนยะลาทยอยสู่ตลาดสาวกราชาแห่งผลไม้แห่อุดหนุนสายพันธุ์โปรดเริ่มแล้วกับฤดูกาลที่ทุกคนรอคอยบรรยากาศการซื้อขายทุเรียนในจังหวัดยะลากลับมาคึกคักอีกครั้งแม้ผลผลิตในช่วงนี้จะทยอยออกสู่ท้องตลาดไม่เต็มที่แต่บรรดาสาวกทุเรียนก็ไม่พลาดต่างพากันออกมาเลือกซื้อสายพันธุ์โปรดกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณจุดขายทุเรียนแบบเปิดท้ายรถซึ่งกลายเป็นทำเลทองที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะมีการนำทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ยอดนิยมมาประชันกันอย่างครบครันอาทิโอชีหมอนทองก้านยาวชะนีไข่พวงมณีกระดุมและหลงลับแลโดยทุเรียนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษในฤดูกาลนี้ต้องยกให้มูซังคิงเบตงสายพันธุ์มาเลเซียและหมอนทองที่ส่งตรงจากสวนบ้านทำทะลุอำเภอบันนังซาโดยทุเรียนมูซังคิงที่นี่ได้รับการการันตีจากลูกค้าว่ามีเอกลักษณ์ที่เนื้อแน่นเหนียวนุ่มและรสชาติหวานเข้มข้นสะใจกว่าสายพันธุ์อื่นๆผลขนาดใหญ่เฉลี่ย 3.5 กิโลกรัมต่อลูกขณะที่หมอนทองยังคงครองแชมป์ขายดีอันดับ1ส่วนราคาก็ถือว่าจับต้องได้โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ100กว่าบาทส่วนสายพันธุ์พรีเมียมอย่างมูซังคิงและหมอนทองเกรดคัดสรรจะอยู่ที่กิโลกรัมละ150ถึง160บาทสร้างรายได้แก่พ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีนางสาวยัสมีจารูแม่ค้าซึ่งปกติมีอาชีพขายกุ้งทะเลและปูม้าในตลาดสุดยะลาเปิดเผยว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูทุเรียนตนจะปรับเปลี่ยนมาขายทุเรียนแทนโดยรับตรงจากสวนบ้านถ้ำทะลุในช่วงเช้าการันตีคุณภาพความอร่อยนอกจากนี้ที่ร้านยังได้นำมังคุดผลผลิตสดๆจากสวนของตัวเองในพื้นที่ตำบลยุโปออกมาวางจำหน่ายควบคู่กันด้วยซึ่งเพิ่งออกผลผลิตมาได้ประมาณ1สัปดาห์ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทซึ่งเน้นขายหมดวันต่อวันเช่นกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนสูบอาสูบ
15: ข้าแป้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มีต้นไม้ใหญ่ๆต้นอะไรก็ไม่รู้กำลังแตกใบอ่อนอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวก้าวแต้มรออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นี่เองเดินยังไงให้หลงทางเนี่ยก้าวแต้มก้าวแต้มเห็นคนขายลูกโป่งสีสวยๆเลยเดินตามเขามาเพลินรู้ตัวอีกทีอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าแต่นี่มันต้นอะไรเหรอจ้าสีสวัสดิ์ก้าวแต้มไม่เคยเห็นเลย
16: เรียกว่าต้นโศกจ้ะสีเขียวอ่อนแบบสีใบโศกที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าสีโศก
15: เขาเรียกว่าต้นอโศกไม่ใช่เหรอจ้า
16: ต้นโศกหรือต้นอโศกเป็นชื่อต้นไม้ชนิดเดียวกันจ้ะแต่สองคำนี้มีความหมายต่างกัน
15: แมว
17: แมว
16: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะต้นอโศกหรือต้นโศกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีหลายชนิดเช่นอโศกน้ำดอกสีส้มหรือแสดอโศกเหลืองดอกสีเหลืองคำว่าอโศกมาจากภาษาสันสกฤตอโศกะแปลว่าไม่ทุกข์ไม่เศร้าและเป็นชื่อต้นไม้คนอินเดียถือว่าต้นอโศกเป็นสัญลักษณ์ของความรักคนไทยเรียกต้นอโศกว่าอโศกตามภาษาเดิมก็มีเรียกกร่อนลงเหลือเพียงโศกก็มีกวีไทยมักจะนำต้นอโศกมาเปรียบกับความโศกเศร้าเช่นในพระนนทร์คำหลวงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนางทมยันตีขอให้ต้นอโศกช่วยตัดความโศกว่าอโศกเหมาะสมยาตัดโศกาดูลพิไรจงตอบให้ชอบใจตัดโศกใหญ่ให้สักทีหรือในนิราศภูเขาทองสุนทรภู่ก็เปรียบต้นโศกกับความโศกว่าเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายอันที่จริงโศกกับอโศกเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันแต่คำแปลของชื่อต่างกันกวีจึงนำมาใช้เปรียบเทียบกับความรู้สึกต่างกันคือใช้คำว่าอโศกเมื่อกล่าวถึงความไม่โศกเศร้าและใช้คำว่าโศกเปรียบกับความโศกเศร้านั่นแหละจ้ะ
15: คำคล้ายๆกันสะกดต่างกันแค่นิดเดียวก็กลายเป็นอีกความหมายได้เลยนะเนี่ย
10: เข้าใจแล้วจ้าแต่วันนี้ก้าวแต้มไม่โศกนะเพราะศรีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศจะซื้อลูกโป่งสีสวยๆให้ใช่ไหม
17: ก็ได้จ้าอยู่ตรงไหนล่ะพาพวกเราไป
10: ทางโน้นนะเมื่อกี้ก้าวแต้มเห็นรีบตามไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันเอ้าวิเชียรมาศเร็วๆสิ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนที่อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บ5ปอและ1ขอโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนภายในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับมาตรการ3เก็บป้องกันโรคประกอบด้วยเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะทิ้งและกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงวางไข่เปลี่ยนน้ำหรือปล่อยทิ้งหากไม่จำเป็นส่วน5ปอปราบยุงลายได้แก่ปอปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ปอเปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำปอปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงในอ่างเก็บน้ำหรือภาชนะที่ใส่น้ำถาวรปอปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขังและปอปฏิบัตินำหลักการทั้งหลายมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยและสุดท้ายขอขัดไข่ยุงขัดทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำก่อนนำไปใช้ใหม่เพื่อขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจเกาะอยู่ด้านในทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชีคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนเนื่องจากยุงลายชอบไปวางไข่ในน้ำนิ่งตามแหล่งน้ำขังต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนห้องสมุด
10: สวัสดีจ้าสีสวัสดิ์เดินเล่นหรือจ๊ะ
11: ฉันกำลังจะไปห้องสมุดน่ะไปด้วยกันไหมล่ะ
10: ดีเหมือนกันโอ้โหหนังสือเยอะจังแต่เอ๊ะทำไมไม่เห็นมีสมุดสักเล่มมีแต่หนังสือเต็มไปหมด
11: สมัยก่อนเวลาจะบันทึกความรู้ต่างๆเราต้องใช้วิธีเขียนลงในสมุดที่เรียกว่าสมุดไทยซึ่งเป็นกระดาษแผ่นยาวๆพับทบกลับไปมาเมื่อเก็บไว้ในห้องจึงเรียกว่าห้องสมุด
10: แต่ห้องนี้มีแต่หนังสือแล้วทำไมเรียกห้องสมุดล่ะ
11: เดี๋ยวนี้เราใช้พิมพ์เป็นเล่มแทนการเขียนในสมุดแต่ยังคงเรียกว่าห้องสมุด
10: อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะ
11: ห้องสมุดคือห้องที่จัดเก็บหนังสือดีๆสนุกๆไว้ให้มาอ่านหาความรู
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

ดูคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการเพื่อนคนพิการอีกแล้วครับผมก็1เดือนเราก็จะมา1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องข้อมูลอัปเดตนะครับเกี่ยวกับคนพิการเรานะครับก็จริงๆแล้วอัปเดตเดือนนี้น่าจะมีประมาณ2ประเด็นหลักๆเลยนะครับก็เดี๋ยวประเด็นแรกเลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องคนพิการในจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนาะทางศูนย์บริการคนพิการเราก็ได้จัดสร้างอาคารนะครับที่เป็น one stop service เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดิมเนี่ยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเราจะอยู่ตรงอาคารผู้สูงอายุนะครับติดกับโรงเรียนสุนทรวิจิตรหรือริมแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ย้ายที่ทำการมาอยู่ในส่วนของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดละถ้าจะบอกก็ยังแอบงงอยู่นิดนึงนะครับก็จะอยู่เขาบอกว่าอยู่ด้านหลังของสำนักงานปปช.กกต.ก็จะงงอีกว่าอยู่ไหนจะอยู่เส้นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นในส่วนของสวนชมโขงนะครับสวนชมโขงก็ถนนเรือนจำเก่านะครับก็จะอยู่เส้นจากโรงเรียนปิยะวิ่งไปหาโรงเรียนนพว.เยื้องๆกับตึกเทศบาลก็จะอยู่ติดกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอยู่ในมุมนั้นนะครับก็เป็นอาคารค่อนข้างใหญ่โตนะครับทางเข้าก็จะต้องไปอยู่ทางด้านหลังของสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือด้านหลังของกองร้อยอส.จังหวัดเรานั่นเองนะครับก็แรกๆก็จะงงอยู่ช่วงนี้ก็หลายๆท่านก็ยังไปติดต่อเกี่ยวกับงานด้านคนพิการที่อาคารผู้สูงอายุอยู่นะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ก็ให้มาทางที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้ทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดของเราเนี่ยก็ได้มาดำเนินการอยู่ในพื้นที่ที่ผมพูดละนะครับถ้าเกิดท่านใดไปไม่ถูกนะครับก็บอกว่าอยู่แถวสนามบาสพอเห็นสนามบาสแล้วนะครับตรงสวนชมโขงเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็น 3-4 หน่วยงานหลักๆนะครับที่แยกออกมาแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับบางทีก็เห็นใจนะเพราะว่ามันต้องอ้อมนะครับหรือว่าถ้าพูดกันเขาเรียกไงนะถ้าเอาตามความเข้าใจนะครับให้จุดสังเกตผมก็ไม่รู้จะมันมีแต่กำแพงเนาะก็จะเห็นรถเก็บขยะในส่วนของสำนักงานเทศบาลเมืองเราอยู่นะครับก็จะเป็นด้านข้างนะครับเขาใช้บริเวณด้านข้างนะเขาไม่ได้เอารถขยะไปจอดบริเวณด้านข้างจุดสังเกตนะครับถ้าเกิดก็สังเกตยากสังเกตง่ายไปเนาะก็เป็นในส่วนของจุดจอดรถขยะนะครับก็ใกล้เคียงตรงนั้นพอท่านไปถึงปุ๊บด้านหน้าก็จะเขียนเลยว่าศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับใหญ่โตมากนะครับก็มีพื้นที่2ชั้นนะครับอาคารค่อนข้างกว้างก็ในส่วนของงานคนพิการก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมก็เดี๋ยวจะมาทั้งคณะเลยนะครับก็จะย้ายไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยส่วนสภาคนพิการก็จะอยู่ที่เดิมครับอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมนะครับก็จะประกอบด้วยองค์กรต่างๆนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อท่านใดยังหลงไปทางด้านนู้นเพราะว่ามันเป็นช่วงย้ายสำนักงานแรกๆนะครับก็จะหาไม่เจอนะครับบางทีก็ไปติดต่อรับบัตรคนพิการไปติดต่อรับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะหลงไปตรงริมโขงนะท่านใดฟังรายการอยู่ก็ฝากไปเถอะว่าเราได้ย้ายในส่วนของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมาอยู่ในอาคารของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาคารนี้ก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้นานมากนะจำไม่ได้ละก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยละหลายปีเพราะว่าด้วยติดปัญหาเรื่องโควิดเอ่ยนะครับปัญหาต่างๆเอ่ยอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหาตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยละเข้าอยู่อาศัยละเข้าอยู่ดำเนินการละไม่ใช่อยู่อาศัยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ให้บริการสำหรับคนพิการเราด้วยนะครับมีห้องประชุมและห้องประชุมก็จะอยู่ในส่วนของชั้นที่2นะครับห้องประชุมก็ใหญ่โตมากชั้นล่างก็จะเป็นในส่วนของงานบริการของศูนย์บริการทั้งหมดรวมถึงงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนครพนมก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงแรกนะของพกของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นเริ่มต้นละเพราะว่ามีทางลาดทางชันให้เรียบร้อยนะครับมีห้องน้ำคนพิการนะครับมีพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการนะครับก็สะดวกรวดเร็วอยู่ด้านหลังขนส่งเชื่อว่าประชาชนทั่วไปก็จะมาใช้บริการในส่วนของขนส่งเนาะกกต.กับปปช.เนี่ยถ้าเป็นพี่น้องคนพิการหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปใช่ไหมครับก็จะอยู่ติดกันเลยกำแพงเดียวกันเลยครับกำแพงติดกันเลยด้านหลังถ้าไปก็จะอยู่ในส่วนของใกล้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือที่เราไปต่อภาษีรถไปทำแบบขี่นั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้ไม่ใช่ด้านหน้านะก็จะมีประตูออกด้านหลังก็อยู่ถนนเส้นเดียวกันตรงนั้นเองนะครับพี่น้องคนพิการหรือท่านใดที่จะมาติดต่องานด้านคนพิการก็บอกเนาะบางทีนั่งรถประจำทางมาหรือว่าให้ญาติพี่น้องพามาก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปเพราะว่าเห็นใจครับเห็นใจบางทีไปริมโขงแล้วก็เสียเวลาบางคนเนี่ยใช้การเดินเนาะลงรถประจำทางแล้วก็เดินทางเอาก็ถือว่าไกลในอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับก็
ท่านใดอยากไปเยี่ยมชมนะครับก็ไปเยี่ยมชมได้นะครับเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับคนพิการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็ปิดทำการเขาก็จะปิด 4:30 นะครับเข้าไปหลังจากนี้ก็เขาปิดรั้วกำแพงค่อนข้างสูงนะครับก็ทำใหม่ใหญ่โตโออาร์นะครับกำลังจะตรวจรับเร็วๆนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เหลือติดของใช้ภายในบิวอินภายในนะครับแต่ก็มีแล้วเริ่มมีแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เยอะเพราะว่าโดยงบประมาณมีแต่งบสร้างเนาะก็ยังไม่ได้มีงบในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างนะครับก็ทยอยทำนะครับก็ยังเหม็นใหม่อยู่ครับยังมีกลิ่นใหม่อยู่นะครับต่อมาครับเรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนของการประเมินความพิการนะครับจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมสิ่งนั้นคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าคนพิการจะต้อง1-3-4-5จะมีการประเมินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบางคนเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะพิการก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ความพิการเนาะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่นะครับก็เลยออกประกาศในส่วนของการประเมินความพิการเนาะการประเมินความพิการเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นคือเขาออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเราเพราะว่าบางทีอ่ะเราไปประเมินโดยแพทย์อย่างบางประเภทความพิการเนี่ยต้องใช้แพทย์เฉพาะแล้วในจังหวัดเรามีแค่ไม่กี่ที่อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการยากลำบากส่วนใหญ่เราจะประเมินผ่านคุณหมอนะครับผ่านนักกายพี่นักกายภาพนะครับในส่วนของโรงพยาบาลจังหวัดนะโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยก็ไม่สามารถประเมินได้เพราะว่าบางทีไม่มีคุณหมอทางด้านนั้นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการความพิการที่สามารถมองเห็นได้ชัดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะครับเช่นอวัยวะบริเวณตาใบหูนะครับใบหน้าศีรษะนิ้วมือแขนขาและลำตัวนะครับทีเนี้ยสิ่งพวกนี้ก็จะเห็นเป็นที่ประจักษ์เพราะว่าอะไรเช่นดวงตาเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงตาไม่มีเนาะไม่มีดวงตาเนี่ยก็เป็นความพิการที่เห็นโดยประจักษ์แต่ทีนี้เดี๋ยวจะงงว่าเราพิการอื่นไหมถ้าไม่ประจักษ์เนี่ยบางทีก็จะมีพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมใช่ไหมครับอย่างพิการทางการสื่อความหมายหรือคนหูหนวกเราเนี่ยถ้ากรณีเรายังเห็นรูปร่างหน้าตาปกติเนาะแต่ในกรณีนี้หูเนี่ยหมายถึงว่าใบหูใบหูไม่มีใบหูหรือว่าใบหูอุดตันหรือว่าอะไรเงี้ยในรูหูเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ยินแล้วก็เห็นเป็นที่ประจักษ์ก็สามารถได้เหมือนกันแต่ทีนี้มือขาดมือขาดเราก็เห็นเนาะก็คือไม่มีมือก็คืออันนี้ความพิการเป็นที่ประจักษ์เช่นลำตัวแขนขานะครับอวัยวะก็คือเขาเรียกยังไงนะเช่นหลังค่อมมากนะครับค่อมจะไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้อันนี้คือสำคัญก็จริงๆแล้วมันเป็นการประเมินทางการแพทย์เป็นหลักแหละแต่ว่าอันนี้คือทำมาให้ง่ายขึ้นต่อการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการเพราะว่าการที่เราเป็นคนพิการเนี่ยเราได้รับในส่วนของเรื่องสิทธิบางคนเนี่ยประเมินมาแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ความพิการอาจจะไม่ได้ถึงเกณฑ์ผมพูดไปตลอดเนาะอย่างดวงตาเนี่ยตาข้างนึงใบหูอย่างใบหูขาดใบหน้าก็เช่นมีรอยผ่าตัดใหญ่หรือว่าทำให้เสียอัตลักษณ์ทางสังคมอันนี้สำคัญเพราะว่าบางคนประสบอุบัติเหตุมาใช่ครับก็อาจจะยังแต่ว่าแบบมันถึงว่าถ้าพูดผมจะบอกใบหน้าเสียโฉมเสียโฉมแบบรุนแรงนะครับเสียโฉมแบบรุนแรงไม่ใช่แบบคิ้วแหว่งนิดนึงอันนี้ก็ยังไม่ถึงกับพิการนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าใบหน้าเสียโฉมเช่นโดนไฟไหม้โดนอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยครับก็อันนี้ถือว่าใช่เลยแล้วว่าบริเวณรูปศีรษะศีรษะบางคนเนี่ยผ่าตัดเราจะเห็นนะครับหลายๆคนบางทีเขาก็ผ่าตัดก็จะผ่ากะโหลกผ่าศีรษะไปก็เกิดเป็นโค้งแหว่งไปอันนี้ก็เป็นความพิการนิ้วมือก็นี่ตรงนี้หายไปนะครับข้อนิ้วต่างๆหายไปเนี่ยก็คือเข้าเกณฑ์แขนก็อย่างที่ผมบอกแขนขาดก็เข้าเงื่อนไขขาเหมือนกันนะครับก็คือไม่ต้องไปพบแพทย์แล้วอย่างเงี้ยในกรณีดังกล่าวนะแล้วก็จะลำตัวก็อย่างที่ผมบอกว่าโคดงอนะครับโคดงอบิดเบี้ยวแบบผิดปกติมากไม่ใช่แค่หลังค่อมเฉยๆนะครับหลังค่อมนี่คือค่อมในที่นี้ก็คือยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่ยังไม่มากนะต้องใช้คำว่าต้องมากๆแล้วให้บอกผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฒ่ากับค่อมก็มีค่อมแต่ถ้าค่อมมากจริงๆนะครับค่อมแบบค่อมเลยอะแทบจะติดพื้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะเข้าเงื่อนไขเหมือนกันเอกสารของผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเมื่อท่านทราบแล้วหรือท่านเห็นบุคคลดังกล่าวเนี่ยตามเงื่อนไขที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยท่านก็สามารถแนะนำได้หรือตัวท่านเองคุณผู้ฟังท่านใดดังกล่าวเนี่ยก็สามารถนำรูปถ่าย3รูปนะรูปหน้าตรงรูปเต็มตัวแล้วก็รูปที่เห็นถึงความบกพร่องเช่นรูปหน้าตรงก็คือรูปติดบัตรนั่นแหละนะครับส่วน
็รูปเต็มตัวก็ยืนหรือนอนหรือถ้าเป็นติดเตียงก็ยืนไม่ได้เนาะก็ต้องนอนถ่ายก็จะได้เห็นเต็มตัวนะครับแล้วก็รูปที่เห็นถึงความบกพร่องก็คือถ้าไม่มีแขนก็เห็นไม่มีแขนนะครับหรือว่ารูปดวงตานะครับไม่มีดวงตาก็หรือใบหน้านะครับที่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับสำเนาเอกสารประจำตัวนะครับก็ใช้บัตรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีบัตรบัตรประชาชนเนี่ยอย่างสำคัญแล้วหรือท่านเป็นบัตรราชการก็ได้หรือสูติบัตรก็ได้ในกรณีที่เป็นยังไม่มีบัตรประชาชนถูกไหมครับก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของใบรับรองแพทย์เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ตาบอดตาใสก็คือดวงตาเนี่ยยังปกตินะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะครับจอประสาทตาเสื่อมคล้ายๆจะบอกว่าไงนะมองไม่เห็นหรอกครับก็คือดวงตานี่ก็ยังใช้ปกติแต่จอเส้นจอประสาทตาที่รับการมองเห็นเนี่ยเสื่อมหรือเสียหายไม่สามารถมองเห็นได้อันนี้จะต้องใช้แบบรองแพทย์เพราะว่าจะต้องประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะมีเครื่องมีระบบเทสเนาะเราไปบอกว่าเราตาบอดทั้งที่เรามองเห็นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแล้วก็ผู้รู้เห็นปัจจัยสำคัญเตรียมมา4ท่านนะครับต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวนะครับก็คือคนที่อารมณ์คล้ายๆคนรับรองคนรับรองก็เป็นเจ้าที่รัฐก็ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอพม.อสม.สมาชิกนะครับหรือองค์กรคนพิการอันนี้ก็สามารถให้การรับรองได้นะครับอันนี้ก็คือเราไม่ต้องไปพบแพทย์เลยเห็นไหมครับมันก็ง่ายขึ้นนะครับเอกสารของผู้รู้เห็นก็ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตำแหน่งนะครับแค่นั้นเองอันนี้ก็คือเป็นอย่างที่ผมบอกแหละส่วนใหญ่พวกเราก็จะใช้ในส่วนของผู้นำชุมชนเนาะที่ท่านได้ให้การช่วยเหลือเรานะครับก็มันไม่ใช่เรื่องค้ำประกันอะไรนะหมายถึงไปยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีความพิการที่เกิดขึ้นในชุมชนก็ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านได้ผู้นำชุมชนได้นะครับแล้วก็อพม.อสม.แล้วก็ผู้ช่วยคนพิการนี่ก็ได้นะครับก็ใช้เอกสารแค่2 อย่างนะครับก็คือบัตรประชาชนกับบัตรประจำตำแหน่งแค่นั้นเองครับก็มารับรองได้เขาก็ออกบัตรให้เลยง่ายมากนะครับความพิการทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนะครับก็มีสัญชาติไทยมีความบกพร่องของอวัยวะที่สามารถมองเห็นได้ชัดที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับอันนี้ขั้นตอนที่1ก็พอเราได้รับรายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็เข้าประเมินนะครับประเมินเรียบร้อยกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยผู้ได้เห็นปัจจัย2คนนะครับประเมินก็ต่อเจ้าหน้าที่เหมือนกันก็คือคนรับรองนั่นแหละถ้าเราพูดง่ายๆเขาเรียกว่าผู้รู้เห็นเนาะก็จริงๆมันก็คือผู้รับรองแหละคนที่อยู่ในชุมชนเราเจ้าหน้าที่บุคคลที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาสามารถยืนยันให้เราได้ว่าเราเป็นผู้พิการนะครับเขาก็จะสามารถเอามาประเมินด้วยนะครับต่อมาก็ขั้นตอนที่สามเจ้าที่ผู้ประเมินนะครับเข้ารับกับจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์โดยเจ้าที่อีกนะครับแล้วก็เจ้าที่สรุปผลคะแนนนะครับและเมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยเจ้าที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้แต่ก่อนนี่จะยากมากนะครับก็เดินไปทางก็อำนวยความสะดวกอันนี้ก็ออกเป็นประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่ยื่นคำขอก็เป็นในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหรือศูนย์บริการของเรานั่นเองก็คืออยู่ที่เดียวกันแล้วแหละตอนนี้นะครับก็ไปติดต่อที่ศูนย์บริการเลยก็สามารถดำเนินการได้เลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประเมินความพิการนะครับเบื้องต้นไม่ใช่เบื้องต้นสิก็เป็นสิ่งแวดล้อมโดยแวดล้อมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปหาหมอเดินทางบางทีไปประเมินแล้วหมอไม่อยู่รอคิวนานไม่ผ่านนะครับก็เสียเวลาอันนี้เราสามารถประเมินด้วยตัวเองได้แล้วก็ใช้ผู้รับรองหรือผู้รู้เหตุปัจจัยดังกล่าวนั่นแหละนะผมจะใช้คำง่ายๆคือผู้รับรองนั่นแหละก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอพม.ก็ได้นะครับอสม.ใกล้บ้านของท่านคนกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะทราบถึงปัญหาของท่านดีนะครับเขาก็จะมายืนยันช่วยแล้วท่านก็สามารถออกบัตรคนพิการได้โดยง่ายครับผมเรื่องต่อมานะครับก็ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นะช่วงนี้ก็จะมีกระแสข่าวโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข่าวต่างๆเนี่ยอันนี้รับโทรศัพท์กันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับบางทีการเสพข่าวนี่ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับก็การแชร์ข่าวนะครับมันจะมีข่าวปลอมเยอะแยะ

พูดคุยกันแล้วนะครับเตรียมที่จะปรับเงื่อนไขตรงนี้ให้เรานะครับอันนี้เป็นข่าวต่างๆนี่ต้องแชร์กันอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าบางคนก็พูดถึงเงินทองเนาะซึ่งงบประมาณในส่วนนี้เราจัดสรรไว้ให้ในส่วนของกลุ่มคนพิการที่ได้รับความยากลำบากนะครับเงินสงเคราะห์นะคำว่ายากลำบากเนี่ยยากลำบากของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนใหญ่อะถ้าเงินสงเคราะห์เนี่ยมีไหมมีครับแต่เพียงว่าจำเป็นกับบุคคลนั้นๆจริงๆนะครับอาทิเช่นไม่มีที่พักอาศัยไม่มีผู้ดูแลไม่มีญาติพี่น้องไม่ได้ประกอบอาชีพไม่มีรายได้นะครับไม่มีปัจจัยรอบตัวเนี่ยก็คือได้ไม่ก็คือเข้าเงื่อนไข1ปีเนี่ยเขาจะเบิกจ่ายให้ได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับเขาเรียกเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้หมดนะครับหากท่านยังประกอบอาชีพอยู่ยังมีรายได้นะครับก็คือยังลำบากไม่มากพอหรือว่ายังไม่ได้รับความเดือดร้อนมากพอเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าเงื่อนไขเพราะว่าเกณฑ์การพิจารณาค่อนข้างที่จะเข้มงวดเพราะเราต้องเก็บไว้ให้คนที่เขาจำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่จะผ่านหลักเกณฑ์ไหมจะเป็นอีกเรื่องราวนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีข่าวปลอมออกมาว่าสามารถได้รับเงินตรงนั้นตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีประกาศอย่างแท้จริงโดยเฉพาะผู้ดูแลคนพิการนะครับก็จะเป็นข่าวที่ผู้ดูแลก็โทรมาฉันมีครอบครัวคนพิการนะเป็นจะเป็นบุพการีเป็นบุตรเป็นหลานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมองในส่วนของเงินช่วยเหลือตรงนี้ซึ่งมันแชร์ต่อๆกันมาก็สร้างความยากลำบากให้กับทางเจ้าที่นะครับที่ติดต่อนะครับผมก็ขออนุญาตใช้ในส่วนรายการเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับในส่วนของผู้ดูแลคนพิการเราจะได้รับเงินตอบแทนหมายถึงว่าผู้ดูแลหลังบัตรนะยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถูกต้องคุ้มค่าแล้วก็เรื่องของการถูกตรวจสอบนะครับยังไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องปรับเบี้ยความพิการเนี่ยอาจจะยังมีอยู่นะครับก็คือปรับเป็น 1,000 บาทนะครับผักดันวาระการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเนี่ยจาก800เป็น 1,000 นะครับแล้วก็เขากำลังเสนอนะครับในส่วนของครม.นะครับพอกเสนอครม.แล้วก็จะส่งผลทั่วประเทศเลยนะครับคนพิการก็จะอยู่2ล้านกว่านะโดยประมาณจริงๆมันก็ตามข้อมูลมันก็ดีขึ้นดีลงนะล้านเก้าสองล้านสองล้านต้นอะไรอย่างนี้ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม่ใช่เงินช่วยเหลือคนพิการ 1,000 บาทบางคนอาจจะบางทีมันไม่มันเพี้ยนนะครับคือบางทีคนฟังว่าเขาจะให้ 1,000 บาทแล้วก็ไปเพี้ยนเป็นผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลยังไม่ได้เนาะเพราะว่าจ่ายคนพิการก็เยอะแล้วนะครับเยอะมากเยอะหมายถึงว่าจำนวนคนพิการเรา2ล้านเนาะถ้าผู้ดูแลคนพิการอีกก็2ล้านก็เป็น4ล้านนะครับ4ล้านถามว่าเงินมันให้เยอะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะเน้นไปทางในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าการให้เปล่านะครับแต่ก็ให้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้นะหมายถึงว่าให้ในส่วนของเบี้ยคนพิการอย่างเดียวก่อนเนาะขอให้เบี้ยคนพิการได้ก่อนแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลคนพิการเนี่ยยังไม่มีนะครับเขาแชร์กันอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่ไปฟังข่าวมาแล้วยังไม่เข้าใจเขาสามารถโทรสอบถามได้นะครับโทรสอบถามได้ติดต่อสอบถามได้แต่ทางนี้นั้นก็แจ้งไว้เลยว่ายังไม่มีในส่วนของตรงนี้นะครับครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกนะครับฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการนะครับ

ครับก็กลับมาช่วงที่2ของรายการเพื่อนคนพิการนะครับก็ช่วงที่2ของรายการผมก็ขออนุญาตพูดถึงในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับของคนพิการเราเนาะเพราะว่าตอนนี้โลกก็พัฒนาไปนะครับแล้วก็ประเทศก็อยู่ในช่วงพัฒนากันอยู่ก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้คนพิการเราเข้าถึงได้นะครับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นนานละแต่ว่าภาคหลังเนี่ยเราจะมีแนวทางการผลักดันนะครับเพราะว่ามันเป็น universal design ก็คือเป็นการใช้งานร่วมกันได้นะครับในระหว่างบุคคลทั่วไปรวมถึงกลุ่มเปราะบางคำว่ากลุ่มเปราะบางนี้ไม่ได้หมายถึงแต่คนพิการเรานะครับคนพิการเราด้วยอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุนะครับเด็กสตรีนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนกลุ่มบางคำว่ากลุ่มเปราะบางนี้ไม่ใช่คำว่าหมายถึงบุคคลผู้อ่อนแอนะครับหมายถึงว่าเปราะบางทางอาจจะเป็นแค่บางเรื่องนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับก็ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็มันจะเป็นในส่วนของการรณรงค์ดีกว่านะครับจริงๆใช้ร่วมกันได้ไหมใช้ร่วมกันได้ครับไม่ผิดกฎหมายนะครับยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาเวลาจะตราเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นกฎต่างๆจะมีบทลงโทษนะครับแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยยังไม่มีบทลงโทษที่หนักนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรการติเตียนจากสังคมนะครับในการที่คุณไปละเมิดนะครับหรือคุณไปปิดกั้นสิทธิของเขานะครับจริงๆสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันเป็นสิทธิที่คนพิการพึงมีพึงได้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเลยเป็นเรื่องของที่จอดรถคนพิการสังเกตไหมครับไม่ว่าที่ไหนจะเต็มจะแน่นก็แล้วแต่นะครับก็จะเว้นว่างไว้ในส่วนของที่จอดรถคนพิการนะครับเพราะว่าที่จอดรถคนพิการเนี่ยเราทำไว้ให้เพื่อคนพิการแต่ถามว่าบุคคลทั่วไปจอดได้ไหมจอดได้ครับแต่ไม่ควรใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็คือไม่ควรหรือห้ามนั่นแหละใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้หรอกครับเพราะว่าในกรณีมันเกิดเคสเร่งด่วนเนาะเคสเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ถ้ามันเป็นเคสเร่งด่วนเนี่ยก็ไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ว่าในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้าสถานที่ต่างๆที่เป็นไม่ได้เร่งด่วนมากเราก็ไม่ควรที่จะไม่จอดนะครับแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะไปวนหาเยอะเพราะว่าอะไรครับที่จอดรถคนพิการเนี่ยเขาจะมีหลักในการก่อสร้างในการทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้ายนะล็อกของคนพิการก็จะใหญ่กว่าของบุคคลทั่วไปนะครับก็ที่จอดรถคนพิการเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ในส่วนของอาคารประตูทางเข้าทางออกของอาคารนั้นสังเกตไหมครับศาลากลางก็จะอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลก็อยู่ข้างหน้านะครับที่สพท.เราก็เหมือนกันก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็เป็นในส่วนของที่จอดรถบริการถามว่าบุคคลทั่วไปจอดได้ไหมนู่นครับไปจอดข้างหลังเพราะว่าคุณสามารถเดินมาได้ใช่ไหมครับแต่บางทีคนพิการเนี่ยการเดินเนี่ยของเขาเป็นอุปสรรคคือพูดง่ายๆอ่ะถ้าเป็นในส่วนของคนพิการทางการเคลื่อนไหวเนาะที่สามารถขับรถได้เนี่ยก็จะมีวีลแชร์กว่าจะวีลแชร์ลงมาอีกกว่าคนจะลงอีกกว่าจะเดินทางอีกเขาก็เลยเลือกที่จะให้คนพิการจอดด้านหน้าถามว่าอ่ะในกรณีที่เราสามารถจอดแล้วลงได้ไหมจอดลงได้ครับปุ๊บปั๊บแล้วก็รีบย้ายอันนี้ได้ด่วนได้เขาไม่บอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ห้ามเข้านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรจอดแช่จอดนานนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสเปคของที่จอดรถนะครับหลายท่านพอฟังเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปดูหน่วยงานของท่านกลับไปดูสถานประกอบการของท่านว่าถูกต้องไหมอะไรไหมนะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เนี่ยจะต้องมีพื้นที่ด้านข้างรถเนี่ยไม่น้อยกว่า1-1.4 เมตรก็คือมีล็อกจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับช่องจอดเดี๋ยวจะพูดถึงช่องจอดนะอันนี้ต้องมีพื้นที่ว่างอีกประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากช่องจอดเดิมรถปกติออริจินอลของเราเป็นไซส์เนี่ยเราจะต้องเพิ่มอีก1 เมตรถึง 1.40 เมตรนะครับแล้วแต่เลยนะครับก็แต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ควรละมันก็เกินไปก็ประมาณ1.40 เมตรเพราะอะไรครับในกรณีที่คนพิการมีความยากลำบากในการที่จะลงรถใช่ไหมครับเปิดประตูต้องเปิดกว้างแต่ถ้าเป็นที่จอดรถทั่วไปเนี่ยเอาตรงๆแล้วเวลาจอดชิดกันเนี่ยเปิดประตูเนี่ยบางทีก็ต้องค่อยๆเบียดออกนะครับบางทีคนพิการเขาไม่สามารถหมุนตัวหรือพลิกตัวได้อย่างสะดวกก็เป็นการยากลำบากนะครับแล้วก็มีในส่วนของกายอุปกรณ์นะครับเป็นไม้เท้าเป็นไม้วอล์กเกอร์ไม้ค้ำยันรถวีลแชร์เนี่ยเขาต้องใช้พื้นที่พอสมควรก็อย่างน้อยก็ต้องมีพื้นที่ด้านข้างเห็นไหมเราจะเห็นเป็นแถบเหลืองๆในบางพื้นที่มีที่จอดรถแล้วก็จะมีแถบข้างๆประมาณ1-1.40 เมตรนะครับต่อมาช่องจอดรถนะครับต้องมีขนาด 2.4×6 เมตรก็คือหน้ากว้างเนี่ย2.40 เมตรนะครับยาวนี่ก็คือ6 เมตรอันนี้คือที่จอดรถคนพิการนะครับก็
ต้องมีประมาณนี้แต่ล็อกรถทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องจอดนะครับต้องไม่ขนานกับทางเดินรถหรือขนานกับทางเดินนะครับแต่มีที่ว่างเพียงพอกับการขึ้นลงของคนพิการนะครับก็ต้องไม่ไปพาดกับทางถนนรถนะครับแล้วก็ทางเดินเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคให้กับคนพิการอีกนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปคนพิการนะครับอยู่ในพื้นที่ขนาด90x90ก็คือเอาลงที่พื้นที่เพราะว่าในกรณีเราขับรถมาเราจะมองเห็นชัดเลยไม่ใช่ดูป้ายครับใช่ครับเราดูแบงหน้าแต่เวลาเราดูแบงหน้าระยะไกลมันจะมองไปถึงถนนนะครับก็คือพื้นที่ต้องเป็น90x90ก็คือเป็นสัญลักษณ์คนพิการอยู่ที่พื้นก่อนเราจะได้รู้ว่าอ๋อล็อกนี้เป็นล็อกของคนพิการนะครับแล้วก็มีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการขนาดไม่น้อยกว่า30x30 เซนติเมตรติดจากสูง2 เมตร 2 เมตรมันก็อยู่ในระดับสายตาเราพอดีเวลาเราขับรถนะครับก็จะเป็นป้ายบอกจะเป็นป้ายที่ขึ้นเสาขึ้นไปแล้วก็เป็นป้ายก็ได้หรือจะเป็นป้ายที่ห้อยจากหลังคาลงมาก็ได้แต่ต้องสูงจากพื้นนะครับไม่น้อยกว่า2 เมตรประมาณก็คือประมาณ2 เมตรละกันดิเขาไม่ได้บอกว่าไม่น้อยเขาบอกว่า2 เมตรเพราะว่าถ้าเกิดสูงไปมันก็มองไม่เห็นต่ำไปก็มองไม่เห็นอีกนะครับแต่ว่าตรงพื้นเนี่ยคนละอันนะครับต้องมี2 ป้ายก็คืออันหนึ่งเราไปทาสีไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่จะลดคนพิการทีนี้มาดูนะครับว่ามีพื้นผิวเรียบและระดับเสมอกันอันนี้ก็พื้นผิวเนี่ยต้องเรียบบางทีมันเป็นทางลาดลงมาด้วยความหวังดีครับบางพื้นที่นะผมเคยเห็นอบต.บางอบต.นะเขาทำทางจอดรถคนพิการเป็นเนินมานิดนึงนะครับเป็นเนินมานิดนึงซึ่งไม่ควรครับไม่ควรเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันอาจจะฟังแล้วมันก็จะแปลกๆแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับก็ถ้าที่จอดรถอะรถยนต์เนี่ยอาจจะมีเบรกมือเนาะใส่เกียร์ล็อกไว้มันไม่ไหลอยู่แล้วกรณีที่คนพิการเขาเอาวีลแชร์ลงมาเนาะเขาก็จะเปิดประตูปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาวีลแชร์ลงก่อนถูกไหมครับสมมติเขาหยิบวีลแชร์จากข้างๆเขาขับรถเองแหละขับรถไปแล้วบอกคนพิการขับรถยังไงก็คือเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาแหละทำให้เขาสามารถขับได้เพราะว่าเขาสามารถคอนโทรลได้นะครับขับรถได้เขามีแบบขี่นะคนพิการบางประเภทนะครับทีนี้เขาก็จะเอาวีลแชร์เปิดประตูแล้วก็เอาวีลแชร์ลงไปก่อนใช่ไหมครับปึ๊บแล้วค่อยขยับตัวเองอะลงจากรถแล้วนั่งบนวีลแชร์แล้วก็ปิดประตู

อันนี้คือปกติแต่ทีเนี้ยที่พูดถึงว่ามีพื้นผิวเรียบระดับเสมอกันทีนี้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขาหวังดีครับกลัวคนพิการขึ้นเนินเหนื่อยเขาก็เลยทำทางลาดมาให้เลยลาดในตัวที่จอดรถสรุปเอาวีลแชร์ลงครับแล้ววีลแชร์ไหลไปเลยไหลไปแล้วไม่มีใครช่วยเพราะว่าคนพิการมาคนเดียวมาติดต่อนี่แหละรถวีลแชร์ไหลไปตั้งไกลแล้วคนพิการก็ลงไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคนพิการก็ต้องลงแล้วก็กระดึบไปขอความช่วยเหลือเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจริงๆผมเชื่อว่าคนที่ทำสิ่งของตัวคนพิการเขาก็หวังดีแต่บางทีเราจะต้องเข้าใจในส่วนของเงื่อนไขในการทำเพราะว่าเขาดีไซน์มาแล้วเขาออกแบบมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของที่จอดรถเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความหวังดีนะครับกลัวคนพิการขึ้นเนินเหนื่อยก็เลยทำที่จอดรถที่มันลาบลงไปนิดนึงชันนิดไม่ถึงกับชันมากนะเอาวีลแชร์ลงปุ๊บวีลแชร์ไหลไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาให้กับผู้พิการได้นะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขนะครับให้มีที่จอดรถตามกฎกระทรวงกำหนดเนี่ยครับก็จะเป็นสัดส่วน10ถึง50คันเนี่ยต้องมีที่จอดรถ1ที่หรือมากกว่านะครับ51ถึง100คันให้มี2ที่ทุกๆ100คันให้มีที่จอดรถเพิ่มขึ้น1คัน1คัน1คันเหมือนห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านเรานะครับมีห้างอะไรบ้างไม่ได้พูดชื่อนะครับก็ไปดูเห็นไหมเขาจะมีที่จอดรถคนพิการให้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะหรือว่าแม้กระทั่งอย่างสวทเราเนี่ยที่จอดรถผมไม่แน่ใจว่าถึง50คันไหมแต่ก็ถ้าจอดโดยรวมก็น่าจะจอดได้แต่เขาก็จะมีที่จอดรถให้คนพิการด้วย1อันเผื่อกรณีคนพิการมาติดต่อหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับคนพิการนะครับก็จะสามารถจอดตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับถ้ามีทางเท้าบริเวณที่จอดนะครับต้องมีทางลาดและทางลาดควรมีความกว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรโดยไม่รวมทางลาดด้านล่างด้านข้างนะครับความชันของทางลาดต้องไม่น้อยกว่า1ต่อ12ในประมาณ 4.76 องศา1ต่อ12นะครับมันก็จะไม่เขาใช้คำว่าลาดชันแต่ไม่บางที่อ่ะชันอย่างนี้เลยนะครับชันแบบอย่างเงี้ยมีแล้วก็ไม่รู้ว่าวีลแชร์ขึ้นยังไงคือเหนื่อยอะครับคือขนาดเราเดินลองเดินขึ้นเหมือนกันเพราะว่าบางอบต.เนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงอบต.เพราะว่าผมไปลงพื้นที่บ่อยก็จะเห็นว่าเป็นอาคารเก่าอาคารที่ถูกดีไซน์มาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็บางพื้นที่น้ำท่วมยกสูงก็มีบันไดใช่ไหมครับบันไดขึ้นไปวิธีการทำทางลาด เขาก็ทำทางลาดลงมาเลยลาดแบบชันมาเลยซึ่งระยะมันไม่ได้ครับมันต้อง1ต่อ12มันก็ต้องยืดออกไปอีกยืดออกไปไกลถ้าคุณทำเพื่อลงมาเสมอหัวบันไดปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสไลเดอร์แทนนะครับคือลงก็บาดเจ็บขึ้นก็ขึ้นแล้วก็หงายหลังนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่ทางลาดนะครับสำหรับที่จะให้คนพิการเดินเข้าเดินออกนั่นเองต้องมีตรงนี้ด้วยหรือถ้าเกิดในกรณีที่มันยาวไปเขาก็จะทำเป็น2ขยัก3ขยักเป็นงูกินหางอะครับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนในส่วนของสารกลางหรือบริเวณริมแม่น้ำโขงเรานะครับที่เป็นทางลาดสำหรับวีลแชร์เนี่ยเขาจะไม่ทำยาวเขาจะทำไปปุ๊บชั้น2เขาก็จะหักเข้าชั้น3เขาก็จะหักเข้าอย่างนี้เรื่อยๆเป็นงูกินหางไปนะครับทีนี้ต่อมาก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถนะครับบริการคนพิการไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดที่ช่องจอดรถของคนพิการแล้วก็มีแสงสว่างเป็นพิเศษมองเห็นชัดนะครับอันนี้จริงๆแล้วมีควรมีแต่ด้วยเนาะจะมาเฝ้าเดี๋ยวที่จอดรถคนพิการก็ไม่ต้องทำอะไรพอดีเขาก็เลยใช้เป็นลักษณะของจิตสำนึกของพวกเรานะครับก็เหมือนเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเห็นที่จอดรถคนพิการเนี่ยถ้าไม่ได้จำเป็นและเร่งด่วนเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจอดนะครับก็เหมือนห้องน้ำเหมือนกันห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันเนี่ยก็จะมีห้องน้ำคนพิการแม้กระทั่งที่นี่หน่วยงานต่างๆก็จะมีห้องน้ำที่ติดคนพิการหมดนะครับถามว่าใช้ได้ไหมในกรณีที่เราอาจจะปวดหนักหรือมันไม่ไหวแล้วนะครับก็เข้าได้ครับเข้าได้แต่ก็หลีกเลี่ยงนะครับถ้ามันมีที่ว่างอยู่ก็เข้าแต่บางทีคือห้องน้ำคนพิการมันกว้างเนาะเขากว้างเนี่ยไม่ได้ให้เข้าไปอาบน้ำหรือจะเห็นหลายๆคนนะครับเอาบุตรหลานเนาะบุตรหลานเนี่ยเบบีเนี่ยไปชำระล้างไปทำส่วนตัวในห้องน้ำคนพิการเพราะว่าด้วยพื้นที่กว้างอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าห้องน้ำปกติก็เข้าได้นะครับแต่ทีนี้พอคนพิการจะเข้าอ่ะมันกลายเป็นว่าเขามีแค่ห้องเดียวบางทีบางพื้นที่เขามีห้องน้ำคนพิการแค่ห้องเดียวนะครับคนพิการก็ไปเข้ากับคนปกติไม่ได้เพราะว่าปิดประตูไม่ได้อย่างห้องน้ำคนปกติเนี่ยก็อาจจะแคบนิดนึงเข้าไปปุ๊บเราก็หันหลังปิดประตูแต่คนพิการทางเคลื่อนไหวเนี่ยหรือวีลแชร์เนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บปิดประตูไม่ได้ประตูติดวีลแชร์หมุนกลับรถวีลแชร์ในห้องน้ำก็ไม่ได้อีกนะครับก็จากปวดหนักก็หนักกว่าเดิมนะครับก็ช่วยเห็นใจนะอันนี้เห็นมาจริงแบบคือห้องน้ำของคนพิการเนี่ย

ต้องคือต้องเข้าใจว่าเวลาคนจะปลดทุกข์หรือจะอะไรก็แล้วแต่จากห้องน้ำเนี่ยเร่งด่วนเนี่ยมันสำคัญมากนะบางทีคนพิการก็จะเข้าสรุปมีคนเอาลูกเบบี๋ไปชำระล้างอยู่เพลินอยู่ข้างในเลยล้างจนสะอาดเลยคนพิการก็รอไปเถอะนะครับอันนี้ก็ช่วยเห็นใจด้วยนะครับก็ฝากนะครับการปลูกจิตสำนึกให้กับพวกเราแล้วก็ในส่วนของทางลาดนะครับเรามาดูในส่วนของทางลาดแล้วเมื่อกี้พูดถึงทางลาดเกิดนำไปแล้วก็ทางลาดต่อยนิดนึงนะครับก่อนจะหมดเวลานะก็จัดให้มีทางลาดเข้าสู่อาคารโดยมีขนาดความกว้างวัสดุพื้นผิวและความชันที่เหมาะสมเหมือนที่ผมพูดไปนะครับระดับพื้นห่างกันเนี่ยเกิน2เซนติเมตรเนี่ยต้องมีการปาดมุมปาดมุมนะครับพื้นที่ส่วนต่างระดับกันเนี่ยไม่เกิน4ฟุตคือบางทีอ่ะมันไม่ใช่แต่คนพิการนะครับถ้าไม่ปาดมุมเนี่ยเดินไปสะดุดได้นะรองเท้าเนี่ยจะรองเท้าแตะหรือรองเท้าคัชชูเนี่ยสะดุดล้มได้นะครับก็จะต้องปาดให้มันปาดมุมมันด้วยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของทางลาดนะครับทางลาดเนี่ยต้องมีราวจับและวัสดุเรียบมั่นคงไม่ลื่นติดตั้งบริเวณทางลาดสังเกตไหมครับทางลาดเนี่ยมันก็จะมีราวสแตนเลสเหมือนหน้าสวทชเนี่ยผมเดินมาก็จะมีราวสแตนเลสในกรณีที่วีลแชร์มานะครับแล้วก็ราวจับบริเวณทางลาดพื้นผิววัสดุไม่ลื่นจนเกินไปแล้วก็ไม่มีร่องและตะแกรงระบายน้ำไม่มีการซ้อนร่องบางทีอ่ะถ้าเป็นตะก่อนมันจะมีร่องระบายน้ำตัดเนาะก็จะเป็นกรงเหล็กวางไว้แล้วก็อันนี้ก็เจอเคสอีกละไปวิเคราะห์กับเขามาเข็นวีลแชร์ไปปุ๊บตกร่องล้อติดอยู่ในร่องตะแกรงไปไม่ได้อีกทีนี้ลำบากอีกนะครับอันนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ให้มีร่องน้ำหรือตะแกรงนะครับเพราะว่าบางทีคนพิการตกไปแม้กระทั่งลูกหลานเรายังแบบบางทีก็ตกนะขาตรงแล้วร่องน้ำบางทีควรจะเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางลาดต้องมีราวจับนะครับต่อมาความชันนะครับ1:12เหมือนเดิมนะครับก็ต้องไม่ชันมากนะไม่ใช่เอาแบบชันสูงขึ้นเขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับทางลาดมีความยาวโดยรวมไม่เกิน6เมตรต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า90เซนติเมตรถ้าผมจำไม่ผิดทางลาดของโอ้โหที่ลาดสถาบันลาดสุดาเนี่ยเขาเป็นอาคารสูงมากเขาก็ทำทางลาดให้คนพิการขึ้นไปจนถึงชั้น5สูงจริงครับสูงแบบเพลินเลยแต่ว่าไม่ชันนะครับเขาจะทำตามบันไดเลย5ชั้นนะครับไปได้ถึง5ชั้นที่ลาดสุดาก็ที่อื่นผมยังไม่เห็นนะสูงขนาดนี้น่าจะเป็นในส่วนของสถาบันลาดสุดาอย่างเดียวที่มีทางลาดสูงถึง5ชั้นนะครับปลายทางลาดต้องทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเพราะมันจะชอบแตกอันนี้ผมสังเกตเวลาวิวแชร์ลงตึ้งตึ้งตึ้งพอนานบ่อยๆปุ๊บแตกนะครับตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทางลาดต้องมีสภาพดีเชื่อมต่อกับพื้นเดิมระยะทางยาวหนึ่งสังเกตได้เลยครับมันชอบแยกเพราะมันเป็นลักษณะการต่อเติมเช่นเราทำอาคารเรียบร้อยแล้วเราไปทำทางลาดมันจะแตกหัวกับแตกปลายนะครับปูนนะครับปูนด้านบนแตกนะครับถ้าทางลาดยาวตั้งแต่2เมตรขึ้นไปต้องมีราวจับทั้งสองข้างนะที่พูดมาตอนต้นคือมีข้างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิด 2.5 เมตรขึ้นไปต้องมีราวจับสองข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางลาดที่ผมบอกแหละทางลาดมีความยาวทุกช่วงรวมกันตั้งแต่6เมตรขึ้นไปต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรกันเลนสวนเพราะว่าถ้าทางลาดมันสั้นเนี่ยมันไปแป๊บเดียวถึงแต่ถ้าทางลาดมันยาวเนี่ยต้องขยายนิดนึงนะครับก็คือ 1.5 เมตร 1.5 เมตรก็เยอะอยู่นะประมาณเกือบ2เมตรก็เผื่อลดวิวแชร์สวนกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางลาดทางลาดที่มีการเปลี่ยนทิศทาง90องศาและทิศทาง180ต้องจัดให้มีชานพักไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรก็คือขึ้นมาปุ๊บนะครับเลี้ยวขวาก็ต้องมีจุดพักก่อนเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งก็โอเคไม่ใช่แบบขึ้นมาถึงปุ๊บเลี้ยวกลับเลี้ยวขึ้นอีกเนินนึงแล้วก็ขึ้นเลยนี่ไม่ใช่ต้องพักก่อนพักเพื่อกลับรถนะครับคนพิการเราซิ่งไม่ได้นะครับแบบคือมาปุ๊บแล้วก็ต้องหมุนขวาแล้วก็ไปต่อบางทีจังหวะปล่อยล้อเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุถอยหลังหรือล้มได้ก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บพักเสร็จปุ๊บกลับลำหมุนขวาใช่ไหมครับแล้วก็เข็นขึ้นไปต่ออย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราทำเป็นขึ้นมาปุ๊บแล้วหักขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายต้องขึ้นมาปุ๊บพักแล้วก็หันก็ขึ้นไปต่ออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของทางลาดทางลาดที่ไม่มีผนังกั้นต้องมีราวหรือยกขอบไม่น้อยกว่า15เซนติเมตรก็คือเป็นปูนขึ้นมานะครับก่อนถ้าไม่มีผนังกั้นนะถ้าติดกับกำแพงไม่เป็นไรนะครับติดกับทางลาดติดกำแพงเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดไม่มีผนังเลยล้นๆเลย
เราต้องยกปูนขอบปูนมานิดนึงนะครับแล้วก็มีราวเหล็กจับมาต้องไม่น้อยกว่า15ซมนะครับโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของขอบทางลาดไม่มีร่องและตะแกรงระบายน้ำที่พูดไปตอนต้นโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการเพื่อนคนพิการเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันอีกทีพฤหัสสุดท้ายของเดือนนะครับพฤหัสสุดท้ายของเดือนนู่นเลยเดี๋ยววันไหนก็วันนั้นนะครับก็จริงๆถ้าผมไม่ติดภารกิจผมก็จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้นะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลต่างๆนะหรือท่านใดมีข้อมูลข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถติดต่อไปที่สภาคนพิการได้หรือว่าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนมได้เช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับวันนี้ผมมนตรีแจ่มปีดานะครับผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนมก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่พระราชสุดท้ายของเดือนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดสงขลารับมอบข้าวสาร50ตันจากประเทศจีนผ่านโครงการแอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลามีการจัดพิธีส่งมอบข้าวสารภายใต้โครงการระบายข้าวโปรแกรม3ขององค์กรสำรองข้าวฉุก
4: สนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลารองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผู้จัดการทั่วไปสำนักงานเลขาธิการแอปเตอร์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานพิธีส่งมอบข้าวสารในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขานุการแอปเตอร์เพื่อขอรับการสนับสนุนสิ่งของบรรเทาทุกข์จากประเทศสมาชิกซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงเจตจำนงสนับสนุนข้าวสารจำนวน 5,000 ถุงรวมน้ำหนักกว่า50ตันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือมายังประชาชนชาวสงขลาโดยจังหวัดสงขลาจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกระจายข้าวสารทั้งหมดนี้ไปยังครัวเรือนของผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนสำนักเลขานุการแอปสเตอร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐของไทยในส่วนภูมิภาคทั้งนี้จังหวัดสงขลาขอยืนยันว่าจะดำเนินการกระจายข้าวสารด้วยความโปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ยังแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารที่เข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนบวก3เมื่อยามเกิดภัยพิบัติ
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงส

0: สวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English, please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ 081-616-2399
0: ตอนลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
3: คราวนี้สีสว่างชวนพวกเรามาเที่ยวไกลเลยแน่ใจนะว่าไม่หลง
8: ไม่หลงแน่นอนจ้ะเพราะฉันนัดกับเจ้าถิ่นเอาไว้แล้ว
9: ใครแหละจ้าเจ้าถิ่น
10: ฉันเอง
9: ขาวมณีคิดถึงเธอจังไม่ได้เจอกันตั้งนาน
8: ขาวมณีสัญญากับฉันว่าวันนี้จะพาเที่ยวลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์วัดราชนัดดารามวรวิหารและโลหะปราสาท
3: ถึงแล้วที่นี่ไงล่ะลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์
9: ว้าวสวยจัง
3: ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือหัวมุมถนนมหาชัยตัดกับถนนราชดำเนินกลางใกล้วัดราชนัดดารามตรงข้ามปั้มมหาการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้งพระพลาถาวร
8: ฉันเคยอ่านพบในหนังสือว่าที่นี่แต่เดิมเป็นโรงหนังมาก่อน
3: ใช่จ้ะแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยแต่ตึกใหญ่ริมถนนราชดำเนินกลางบดบังทัศนียภาพอันงดงามของโลหะปราสาทและเป็นบริเวณที่เปรียบเสมือนประตูเข้าสู่กรุงเทพมหานครในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจึงมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลหะปราสาทและโครงการจัดสร้างพระพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9: พระพลาเนี่ยมีไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างเหรอจ๊ะ
3: เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระราชอาคันตุกะหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการมอบกุญแจเมืองให้รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพมหานครแล้วชื่อพระพลามหาเจษฎาบดินทร์เนี่ยมีที่มายังไงหรออ
8: ้าวก้าวแต้ไม่รู้เหรอจ๊ะว่าลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ตั้งตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไง
3: ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระบรมราชสมภพครบ200ปีรัฐบาลเห็นชอบให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2533และเมื่อการก่อสร้างพระพลาถาวรรวมทั้งลานพระพลาแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามบริเวณนี้ว่าลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์เป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพวันที่31มีนาคมของทุกปีซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ายังไงล่ะจ๊ะ
8: เข้าใจชัดเจนมั้ยจ๊ะก้าวแต้ม
11: ชัดเจนครับผม
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ั้นมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายให้ประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อนำบริการจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนเข้าร่วมให้บริการเพื่อลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-30อาทิน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่ข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมกันนี้ได้ร่วมติดตามและหารือเกี่ยวกับปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะมาร่วมกันอ่านเขียนถูกพูดชัดไปกับรายการสื่อสารไทยค่ะแล้ววันนี้เราจะพาท่านชมไปรู้จักกับคนสื่อในแวดวงนักร้องแต่ว่านักร้องท่านนี้ไม่ธรรมดานะคะนอกเหนือจากร้องเพลงดีแล้วยังเป็นพระเอกลิเกด้วยแถมความหล่อก็ระดับพระเอกอีกด้วยคนสื่อเราวันนี้ค่ะคุณสุทธิราชอุสุภะหรือที่รู้จักกันดีในชื่อกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันค่ะ
1: คนสื่อของเราวันนี้เป็นหนุ่มหน้ามนขวัญใจแม่ยกคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันคนรุ่นใหม่ที่เติบโตจากวงการลิเกแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องแนวลูกทุ่งเขาคือบุคคลหนึ่งที่รักและหลงใหลในความงามของภาษาไทย
2: เราเล่นลิเกเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอนอยู่แล้วพ่อก็จะแบบเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบให้ความสำคัญกับตรงนี้เกี่ยวกับการออกเสียงครบกล้ำการใช้คำที่ถูกต้องบางครั้งอาจจะต้องถึงกับแต่งกลอนเองด้วยในการที่จะแสดงแต่ละครั้งเนี่ยกับการแต่งกลอนออกมาก็ต้องมีความหมายที่ดีมีคำคล้องจองต้องชัดเจนกับภาษาไทยต้องให้ผู้ใหญ่พ่อแม่ช่วยปลูกฝังลูกๆตั้งแต่เด็กๆในการที่จะใช้ภาษาไทยเพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจอะที่เรามีภาษาเป็นของตัวเองมันเป็นภาษาที่สวยงามเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาษาที่เราสมควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้ภาษาไทยเนี่ยมันถูกต้องให้เป็นแบบอย่างที่ทุกๆคนเนี่ยมาร่ำเรียนเนี่ยก็จะได้แบบได้สิ่งที่ถูกต้องต่อไปในวันข้างหน้าภาษาไทยเราก็จะมันก็จะอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปภาษาไทยของแท้จะไม่ตะเลิดมาช่วยกันเถิดชาวไทย
3: ภาษาไทยมันเป็นภาษาพ่อภาษาแม่เราครับเราเรียนมาตั้งแต่เกิดครับเพราะฉะนั้นพวกที่พูดภาษาไทยแล้วแบบพูดไม่ชัดบ้างคำภาษาวิบัติบ้างครับอย่างในนี้ภาษาวิบัติส่วนใหญ่จะเกิดตามโลกโซเชียลครับ
4: คือภาษาไทยมันสำคัญแล้วก็มันสมควรที่จะถูกต้องใช้ให้ถูกต้อง
0: จะพูดจะร้องก็ต้องให้ชัดถ้อยชัดคำค่ะเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้องอ่านเขียนถูกพูดชัดมาร่วมรักษาภาษาไทยอย่างง่ายๆและมารักภาษาไทยไปกับเราในรายการสื่อสารไทยค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอ.อบต.เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาเสริมศักยภาพบุคลากรการศึกษาสร้างเยาวชนเข้มแข็งในสังคมพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมอบหมายจากเลขาธิการสอ.อบต.ให้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายน2569ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสอ.อบต.หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นจำนวน3รุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า600คนครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูลูกเสือในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึง4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่สถานศึกษาและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ื่องนี้มีคำตอบ
1: กับกรมส่งเสริมการเกษตร
0: ช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งในช่วงนี้กำลังประสบปัญหาด้านการนำเข้าอาจทำให้ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงและหาซื้อยากมากขึ้นเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ยก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอแล้วจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงไม่ได้คุณภาพและขายไม่ได้ราคาในที่สุดดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหาเราจำเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1: ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมีอะไรบ้างคะ
0: ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมี3กลุ่มกลุ่มที่1ธาตุอาหารหลัก3ธาตุเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากๆแต่ในดินมักจะขาดจึงต้องเติมในรูปแบบของปุ๋ยได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือ NPK ที่เราเรียกกันกลุ่มที่2ธาตุอาหารรองมี3ธาตุพืชจะต้องการมากแต่น้อยกว่าธาตุอาหารหลักประกอบด้วยแคลเซียมกัมมันถันและแมกนีเซียมส่วนกลุ่มที่3คือธาตุอาหารเสริมมี7ธาตุด้วยกันพืชต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ได้แก่ทองแดงโบรอนสังกะสีเหล็กแมงกานีสโมลิบดีนัมและคลอรีนหากพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารใดธาตุอาหารหนึ่งไปก็จะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นตามลักษณะอาการการขาดธาตุอาหารแต่ละชนิดและธาตุนั้นจะเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชอีกด้วย
1: แล้วอย่างนี้การให้ปุ๋ยแต่ละประเภทมีความสำคัญหรือแตกต่างกันอย่างไร
0: แน่นอนแตกต่างกันการให้ปุ๋ยเคมีเป็นการเพิ่มเติมธาตุอาหารที่ขาดแคลนในดินในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของพืชช่วยให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีอีกด้วยแต่การให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการใส่ปุ๋ยที่ได้จากวัสดุอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ลงไปในดินเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินปรับโครงสร้างดินปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินและให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างครบถ้วนแต่ในปริมาณที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีนะครับส่วนการให้ปุ๋ยชีวภาพเป็นการเพิ่มเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปในดินเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินหรือเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อพืชมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: รู้จักปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยเคมีใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดล่ะคะ
0: มีหลักเกณฑ์การใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพเรียกว่าหลัก4ถูกได้แก่ถูกชนิดหรือถูกสูตรคือการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารที่พืชต้องการแต่ในดินขาดแคลนซึ่งประเมินได้จากการวิเคราะห์ดินถูกอัตราพิจารณาการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารในดินให้แก่พืชในอัตราพอเหมาะสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของดินตามผลการวิเคราะห์ดินไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อจะได้ผลตอบแทนสูงสุดนั่นเองถูกเวลาโดยการให้ปุ๋ยในจังหวะเวลาที่ถูกต้องกันในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืชซึ่งพืชจะต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันถูกวิธีใส่ปุ๋ยในบริเวณที่ถูกต้องและวิธีการในการใส่ที่ถูกต้องพืชจะสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดรวมทั้งมีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ดีเพื่อลดการสูญเสียปุ๋ยอีกด้วย
1: แล้วการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชนั้นมีความสำคัญหรือว่าจำเป็นไหม
0: การตรวจวิเคราะห์ดินเป็นการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสามารถของดินในการที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เราเนี่ยมีแนวทางในการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมถ้าเราใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็นพอดีกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินเราก็จะสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกสูตรและถูกอัตราลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ปุ๋ยที่มากเกินไปและช่วยลดปริมาณและต้นทุนในส่วนของปุ๋ยเคมีลงได้อีกด้วย
1: เมื่อทราบผลการวิเคราะห์ดินแล้วจะใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างไรได้บ้างล่ะ
0: เมื่อวิเคราะห์ดินแล้วสามารถใช้ปุ๋ยได้2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จที่ให้ธาตุอาหาร NPK ที่ใกล้เคียงกับคำแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน และแนวทางที่2ผสมปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำใช้เองโดยนำแม่ปุ๋ยเนี่ยมาผสมตามคำแนะนำที่ได้รับจากการวิเคราะห์ดินนั่นเองครับ
1: เคยได้ยินว่ามีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปช.มันคืออะไรอยากรู้จักจังเลย
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปช882ศูนย์ทุกอำเภอทั่วประเทศสดปช.เนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเกษตรกรและมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเกษตรตำบลเป็นพี่เลี้ยงให้ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและก็ปุ๋ยรวมทั้งการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ในการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แน่นอนการให้บริการของสดปช.มีดังนี้ครับ1เลยความรู้เรื่องดินและปุ๋ย2ให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น3ตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็วหรือซอยเทสคิด4บริการช่วยจัดหาปุ๋ยคุณภาพดีและ5บริการผสมปุ๋ยให้เกษตรกรหากไม่รู้ว่าสดปช.ในพื้นที่ของท่านตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร
2: และร้อยวันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชระสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ครบ

ผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาทยังที่เดิมนะครับฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาทอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโตอโรโคโตทีฆายุโกโตอโรโคโตสุขิโตโตปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัฏฐสังคหะพระสหัสสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษฎาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพล นัทธพโลวัตรไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ดนตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

และในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่3ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคมุ่งพัฒนาให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลที่พญามังรายเลือกสร้างเมืองเชียงใหม่ความยาว 30.5 กิโลเมตรผ่านพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอหางดงการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นส่งผลให้คลองแม่ข่าเสื่อมทรามตามกาลเวลาแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองซึ่งคลองแม่ข่าถือเป็นหนึ่งใน10คลองนำร่องในการพัฒนาและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์มาช่วยเหลือแนะนำแนวทางการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นการบูรณาการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แผนแม่บทคลองแม่ข่าฉบับที่2พุทธศักราช 2566 ถึง 2570 โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขตามแผนแม่บทคลองแม่ข่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองสวยริมสองฝั่งคลองให้สวยงามเป็นพื้นที่นันทนาการให้คนริมคลองและชาวเชียงใหม่มาออกกำลังกายพักผ่อนปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน10แห่งระยะทางรวม 8,077 เมตรและมีแผนการพัฒนาริมคลองให้สามารถเดินวิ่งและปั่นจักรยานเชื่อมต่อกันโดยมีตัวอย่างความสำเร็จคือคลองแม่ข่าที่ระแกงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธซ้อนทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธซ้อนต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707.14 บาทป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store
7: และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่
8: ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: นี่ไงจ๊ะเต้าแต้มที่ที่ฉันกับวิเชียรมาศจะพาเธอมา
1: เหมียวศรีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศช่างรู้ใจก้าวแต้มจัง
2: แน่นอนก็พวกฉันดูว่าเธอชอบดูหนังจีนกำลังภายในนี่นาง
1: ั้นเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
3: หวงเลิมอะไรจะจ่ายเน่จ่ายมาซะเด้ๆไม่ยอมจ่ายนี่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตา
1: ดีจังเลยนะอู้หนังหนุกจังเลยโถโถโถ
0: ระวังนะก้าวแต้มเดี๋ยวพลาดพลั้งไปจะเจ็บตัวแมวอะไรดูหนังแล้วคึก
2: หนังก็สนุกจริงๆนะแต่ฉันไม่เข้าใจที่เขาพูดว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแปลว่าอะไรหร
1: อศรีสวรรค์ไม่ต้องงานนี้ก้าวแต้มเอง
0: แล้วก้าวแต้มรู้เหรอ
1: รู้สิฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังจีนนะคำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหมายถึงไม่สำนึกจนกว่าจะเห็นภัยพิบัติอยู่ตรงหน้ากว่าจะสำนึกได้ก็สายเพราะประสบความหายนะเสียแล้ว
2: โอ้โห
1: ก้าวแต้มไม่ธรรมดานะ
0: เก่งมากจ้าแต่ฉันขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเป็นสำนวนที่แปลมาจากสำนวนจีนในสำนวนภาษาจีนบางทีต่อออกไปว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่ชนกำแพงด้านใต้ไม่กลับใจหรือไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่ถึงแม่น้ำพวงโหไม่ตัดใจแต่ภาษาไทยใช้แต่เพียงไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาสำนวนนี้มักพบในนวนิยายจีนและภาพยนตร์จีนกำลังภายในจ้าม
2: ิน่าก้าวแต้มถึงรู้
1: เก่งใช่ไหมล่ะเอแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อ
0: ไปไหว้พระที่วัดกันดีกว่า
2: ไปไปจะได
1: ้ถ่ายรูปไปเถิดแม่นางทั้งสองจอมยุทธก้าวแต้มจะคุ้มครองท่านเองโชโชโชโช
0: นั่นไงบอกแล้วให้ระวังไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงๆด้วย

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียน

ตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7 วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์5 พรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12 ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอน
้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมาก
ไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้างก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งๆมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกัน
อยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัทรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโขซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกุลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราช
ได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปรับตอนที่1คำว่าปรับเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศบอใบไม้อาจใช้ตามลำพังหรือใช้คู่กับคำอื่นที่ใช้ตามลำพังมีความหมายว่าทำให้ดีขึ้นทำให้เรียบขึ้นเช่นทางการช่วยลาดยางเพื่อปรับถนนที่เคยขรุขระและเป็นหลุมเป็นบ่อให้ราบเรียบตลอดสายถ้าเธอปรับบทความนี้อีกสักนิดก็น่าจะส่งตีพิมพ์ได้เขาให้ช่างช่วยปรับเครื่องยนต์ให้เดินเรียบขึ้นเราไม่ควรปรับแสงหน้าจอให้สว่างเกินไปถ้าเธอปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในโรงเรียนใหม่ได้เธอก็จะเรียนอย่างมีความสุขหรือมีความหมายว่าเปลี่ยนเช่นรถโดยสารประจำทางปรับราคาค่าโดยสารใหม่รัฐบาลประกาศให้บริษัทน้ำมันปรับราคาตามราคาตลาดโลก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: ิชันยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้งเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิด
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค่ะแน่นอนว่าเราคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวังขณะข้ามถนนค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ค่ะโดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับรถแซงบริเวณทางข้ามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะเราต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ1เลยค่ะเราควรจะข้ามถนนบริเวณทางข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะบริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามจุดที่มีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนค่ะ เมื่อเราข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะยึดหลักความปลอดภัยก่อนข้ามถนนค่ะโดยหยุดรอบนทางเท้าเมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนนและมองรถเป็นระยะค่ะจนกว่าจะพ้นทางข้ามค่ะในขณะที่ข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมานั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนได้ค่ะและที่สำคัญเราไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะเพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทันหรือเห็นคนข้ามในระยะกระชั้นชิดค่ะและชะลอความเร็วไม่ทันค่ะนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค่ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเองค่ะจะขับรถผ่านทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงทางข้ามค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะและคนที่ใช้รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางในแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนย่านธุรกิจการค้าและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้หยุดรถให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่หยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกให้แตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คนที่ขับตามมาข้างหลังค่ะชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันค่ะแล้วในกรณีที่รถช่องทางซ้ายหยุดหรือรถด้านหน้าหยุดนะคะเราห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนกำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ค่ะและในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้นะคะควรบีบแตรหรือกระพริบไฟค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดค่ะดังนั้นแล้วนะคะจะข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามให้ปลอดภัยค่ะปฏิบัติตามหลัก3ยอค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ1คือยกค่ะยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามค่ะ2คือเหยียบค่ะเหยียบเบรกก่อนถึงทางม้าลายค่ะและ3คือหยุดคนขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามเราต้องยึดหลักความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณทางข้ามค่ะจึงนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
10: คิดสาระดี

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนที่ห้องใต้หลังคาไปฟังกันเลย
1: ในเช้าวันที่ลุงหมีชักชวนเด็กๆทำความสะอาดในบริเวณฟาร์มกันอย่างสนุกสนานและในวันนี้เกิดมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันเลยดีกว่าจ้าเด็กๆวันนี้ลุงหมีอยากจะชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดฟาร์มของเรากันนะ
2: ด้วยความยินดีครับลุงหมี
0: แล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีล่ะครับ
1: เดี๋ยวลุงหมีเนี่ยจะไปทำความสะอาดที่โรงนา

0: หมดแยกย้ายกันไปทำความสะอาดตามที่ตกลงกันไว้โดยที่กระต่ายและลิงจ๋อตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันที่ห้องใต้หลังคาที่บ้านพักของลุงหมี
1: เจ้ากระต่ายงั้นเราไปที่ห้องใต้หลังคากันเถอะ
2: ได้สิไปกัน
1: เอ้านั่นไงฉันว่าแล้วเชียวลุงหมีเนี่ยชอบนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วางแก้วกาแฟลืมไว้ทุกทีเลย
3: โอ้โหห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ
1: ๋อใช่แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิ ฝุ่นเต็มเลย
3: เอา
1: โอ้หนังสือเล่มนั้นฝุ่นหนาเตอะเลย
0: ทั้งสองช่วยกันปัดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดที่ชั้นหนังสือแล้วทันใดนั้นเองทั้งสองก็สะดุดกับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปกหนังสือเขียนไว้ว่า
3: ลิงจ๋อลิงจ๋อมาดูหนังสือเล่มนี้สิที่หน้าปกอ่ะมีคำว่า time เวลา
4: time เวลา
1: แล้วก็ machine machine machine เครื่องจักร
4: machine machine เครื่องจักร
1: รวมกันเป็น time machine time machine time time machine เครื่องย้อนเวลา
4: time time machine เครื่องย้อนเวลา
0: ทันใดนั่นเองก็เกิดลำแสงสีรุ้งกระจายทั่วห้องใต้หลังคากระต่ายและลิงจ๋อตื่นเต้นและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็หายตัวไปข้ามกาลเวลาไปทั้งสองออกเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตที่ซึ่งทั้งสองได้พบกับอัศวินและเจ้าหญิงรวมทั้งเจ้ามังกรเขายังต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองยุทธ์อีกด้วยเห็นไดโนเสาร์และมนุษย์ถ้ำและทั้งสองก็ได้เห็นภาพเรื่องราวของตัวเองในอดีตที่ลุงหมีเคยดูแลทั้งสองเคยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมทั้งสองมาด้วยกัน
1: โอ้โหนี่เรากำลังอยู่ในอดีตแน่ๆเลยเจ้ากระต่าย past past past อดีต
4: past past อดีต
3: ใช่ฉันจำได้ตอนที่ลุงหมีเอานมมาป้อนลิงจ๋อแต่ว่าลิงจ๋อได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมกินนมอยากแต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่นอย่างเดียวเลย
1: จริงด้วยนะกระต่ายฉันว่าเราลองข้ามเวลาไปดูในอนาคตกันไหม future future future อนาคต
4: future future อนาคตไปอนาคต
0: แล้วลำแสงสีรุ่งก็พาทั้งสองเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตทั้งสองได้เห็นรถบินได้หุ่นยนต์และเมืองต่างๆที่มีตึกสูงเต็มไปหมดและบ้านบางหลังก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าและในเวลานี้รอบๆบริเวณฟาร์มต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นตึกสูงมีโรงงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งเสียงดังน่ากลัวกระต่ายและลิงจ๋อก็เห็นตัวเองกลายเป็นคนแก่ๆที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้เก่าๆที่ลุงหมีเคยนั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันที่หน้าฟาร์มแต่ในวันนี้ลุงหมีก็ได้จากพวกเขาไปแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเสียใจมากที่ลุงหมีจะต้องจากพวกเขาไปในอนาคต
5: ลิงจ๋อฉันว่าพวกเรากลับไปในเวลาปัจจุบันดีกว่า
6: present p r e s e n t present ปัจจุบัน
4: p r e s e n t present ปัจจุบัน
1: ใช่ๆกระต่ายฉันน่ะคิดถึงลุงหมีจริงๆเลยอ่ะ
0: และทันใดนั้นเองลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็เดินทางข้ามเวลากลับมายังเวลาปัจจุบันที่ห้องใต้หลังคาลิงจ๋อกระต่ายเป็นยังไงกันบ้างฮะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาให้ลุงเรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อยครับลุงหมี
0: ฮะเก่งมากลงมากินขนมกันดีกว่าลุงหมีทำขนมอร่อยๆมาให้พวกเธอกินกันด้วยนะกระต่ายและลิงจ๋อลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลุงหมีในทันที
1: พวกเรารักลุงหมีคิดถึงลุงหมี
5: ลุงหมีจะพวกเราไปไหนนะครับ
1: ลุงหมี
5: คิดถึงลุงหมี
0: จ้าโอ้ยเอ้ยลุงหมีไม่ไปไหนหรอกก็ลุงหมีอยู่นี่ไงแต่พวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันฮะทำไมดูแปลกๆไปฮะเนี่ยฮะ
1: ก็พวกเราอ่ะคิดว่าลุงหมีจะตายจากพวกเราไปในอนาคตนะครับลุงหมี
0: ฮะโอ้แม่นี่ลุงหมีจะบอกอะไรให้นะในอนาคตเนี่ยลุงหมีก็ต้องแก่ขึ้นและลุงหมีก็จะหมดแรงและเมื่อถึงเวลาลุงหมีก็ต้องตายจากพวกเธอไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเธอเองก็เหมือนกันเกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่พออายุมากขึ้นพวกเธอก็จะกลายเป็นคนที่แก่แล้วก็ชราลงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะพวกเธอเองก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะมันยังมาไม่ถึงหรอกพวกเธอไม่ต้องไปกังวลมากไปนะอีกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะเพราะอย่างนั้นลุงหมีว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่าไหม
1: ดีครับลิงจ๋อจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกวันเลยครับ
3: พวกเราจะขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีของลุงหมีตลอดไปนะครับ
0: จ้าเอาล่ะลุงหมีว่าพวกเธอกินขนมกันดีกว่านะลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายรู้สึกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความสุขเช่นกันที่ได้กลับมาในปัจจุบันอยู่กับวันนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นเด็กดีของลุงหมีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่กำลังจะมาถึงเช่นกัน
2: รับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่อีทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
2: นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบนึงค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0620700088ค่ะ0620700099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
10: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
11: เฟ
3: Tech News อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
6: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
6: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
6: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
11: เช็คข่าวก่อนแชร์
9: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการส่งต่อนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะในเรื่องของการเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงจะเป็นโรคปอดอักเสบเรื่องนี้จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วนิ่มคะทั้งสุขภาพ
12: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
13: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
14: เกาะสมุยคว้ารางวัล Travel Plus Leisure Luxury Award 2026เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียนายรัชพรภูลสวัสดิ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้รับเชิญจาก Travel Plus Leisure ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอเมริกาให้เป็นตัวแทนของเกาะสมุยขึ้นรับรางวัลTravel Plus Leisure Luxury Award 2026จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารทั่วโลกโดยเกาะสมุยชนะเลิศคว้าอันดับ1ประเภทเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่2เกาะฟูกวกประเทศเวียดนามอันดับ3เกาะบาหลีอินโดนีเซียอันดับที่4เกาะปาลาวันฟิลิปปินส์อันดับที่5เกาะปีนังมาเลเซีย6เกาะภูเก็ตประเทศไทย7เกาะลังกาวีมาเลเซีย8เกาะโบราไกฟิลิปปินส์9เกาะซุมบาอินโดนีเซียและ10เกาะช้างประเทศไทยนอกจากนี้สนามบินสมุยยังได้รับการโหวตคว้าอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียรองจากสนามบินชางฮีของประเทศสิงคโปร์โดยสนามบินสมุยมีเอกลักษณ์ในการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารขณะเดียวกันรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุยได้รับประกาศติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งโดยความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชาวเกาะสมุยทุกคนและถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเกาะสมุยยังคงเป็นหนึ่งในใจของนักเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากลและการต้อนรับที่อบอุ่นรวมทั้งเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก
15: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
13: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
18: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
19: English please press 1
20: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
21: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
22: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
23: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
22: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
24: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
25: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
26: ตอน Finance ยึดรถไม่ได้ง่ายๆนะ
27: คิดอะไรอยู่ล่ะลูก
26: พ่อครับ
27: ไง
26: ไอ้เก่งเพื่อนผมอะครับมันขาดส่งงวดรถมา3เดือนแล้วนะครับไฟแนนซ์จะมายึดรถทำไงดีอะพ่
27: อ
26: ตอนเนี้ยมันไม่กล้าเอารถออกมาใช้เลยมันกลัวเจอไฟแนนซ์อะพ่อ
27: มันจะยึดรถกันง่ายๆอย่างนั้นเลยหรือลูก
28: เรื่องการที่ไฟแนนซ์จะยึดรถได้นั้นคนซื้อจะต้องผิดนัดชำระงวด3งวดติดต่อกันและไฟแนนซ์จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้เช่าซื้อหรือในเก่งก่อนค่ะและจะต้องให้เวลาในเก่งนำเงินมาใช้ภายในเวลาอย่างน้อย30วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือหากผู้เช่าซื้อหรือว่าในเก่งไม่ปฏิบัติตามไฟแนนซ์จึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และยึดรถได้ค่ะ
26: งั้นเดี๋ยวผมรีบบอกไอ้เก่งมันก่อนนะครับมันจะได้หายกลัวรีบเอาเงินไปจ่ายไฟแนนซ์ขอบคุณนะครับพ่อ
25: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
0: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
2: ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้กับผมบอยเจษดาและพี่วิครับ
4: ค่ะพี่บอยคะรอบนี้ก็คือรอบโชว์มีดีค่ะ
3: ครับ
4: ผู้เข้าแข่งขันก็ต้องทำโชว์ให้ดีและโชว์ศักยภาพของเราค่ะออกมาให้เต็มที่ค่ะทำให้ทุกคนรู้ค่ะว่าเราก็ทำได้เช่นกันกับพี่บอย
3: แต่ว่าวันนี้มารอดูกันหน่อยนะฮะว่าเขาจะออกมาโชว์แบบไหนกันแต่หนึ่งสิ่งที่ไม่ต้องรอตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับกรรมการเราทั้ง3ท่านครับน้องทันพี่ต้องหนึ่งครับและพี่ตรีครับผมนี่วันนี้แอบบอกก่อนนะฮะพี่ตรีผมไม่ได้ธรรมดานะครับวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วย
4: ยังไงครับพี่บอย
3: แอบถามผู้ช่วยคือใครครับพี่ตรีครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อประจิตวันนี้ขอมาเป็นผู้ช่วยพี่ตรีเพราะพี่ตรีเกิดความพิการทางการพูดชั่วคราวไม่มีเสียงค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้ววันนี้พี่ตรีไม่มีเสียงเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเฮ้ยแบบนี้ถ้าเกิดผมแบบไปเตะบอลแล้วขาเกิดแบบพลิกไปเงี้ยแล้วก็ใช้แบบไม้เท้าอันนี้คือพิการชั่วคราวเหมือนกันเหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนพี่บอยอยู่ในภาวะที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยเหลือตัวเองชั่วคราวอ่ะใช่หรือแม้แต่เพื่อนพี่ค่ะใส่คอนแทคเลนส์แล้วลืมถอดออกก็สภาวะในการมองเห็นเนี่ยสูญเสียไปชั่วคราวก็ต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกันค่ะ
3: หลายคนมองเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นพิการชั่วคราวไปแล้ว
4: เป็นเรื่องไกลตัว
3: แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้ในช่วงของโชว์มีดีมีเซอร์ไพรส์นะฮะ
4: ค่ะ
3: เราจะมีแขกรับเชิญครับมาร่วมโชว์นะกับผู้เข้าแข่งของเราด้วยนะครับผมวันนี้แอบบอกก่อนนะครับผู้หญิงคนนี้นะฮะหลายคนอาจจะคุ้นเคยเสียงเธอได้เคยติดตามนะครับรายการที่ทั้งภาพยนตร
4: ์
3: ทั้งละครละครเวทีแบบนี้ด้วยวันนี้คุณเน็ตการดามานะครับส่วนผู้ชายคนนึงอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าสงกรานต์รังสรรค์ครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันแล้วก็แขกรับเชิญของเราพร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับจะไปพบกันได้ในช่วงของโชว์มีดีและนี่คือโชว์ของยูโรและคุณเน็ตการดาครับ
2: ขึ้นกราฟิกภาษาอังกฤษโชว์มีดีขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
6: กติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ B02 ยูโรผู้วิทย์โพธิสุขและแขกรับเชิญพิเศษเน็ตการดาวิทยานุภาพยืนยง
2: ยูโรและเน็ตนั่งในห้องจำลองจัดรายการวิทยุ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง 90.8 SM Radio นี่คือรายการสิทธันสื่ออยู่กับผมยูโรแล้วก็พี่เนสการดาเช่นเคยครับ
8: ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องยูโ
7: ร
8: เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการกัน
7: ครับผม
8: ค่ะแล้วก็จะมีช่วงร้องเพลงสดๆในรายการด้วยค่ะ
7: ครับ
8: แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นะคะก่อนเข้ารายการเน็ตเห็น SMS นึงส่งคำถามมานะคะถามว่าพี่ยูโรมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะในเวลาที่รู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้ามากๆเพราะว่าตอนนี้หนูเสียใจมากที่ตัวเองอ่ะสอบเข้ามหาลัยในคณะที่ตัวเองชอบไม่ได
7: ้ได้เลยครับพี่เนส
8: ค่ะ
7: ก่อนอื่นพวกพี่ก็เข้าใจดีนะคะว่าน้องกำลังรู้สึกผิดหวังเนาะถ้าเป็นพี่อะครับพี่ก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างจากน้องเลยครับแต่ว่าจะมาวิเคราะห์กับตัวเองครับว่าคราวเนี้ยเราพลาดเพราะอะไรเราอาจจะอ่านหนังสือมากขึ้น พี่อยากให้น้องนะครับพยายามแล้วก็สู้ใหม่อีกครั้งนะครับตรงนี้พี่2คนขอเป็นกำลังใจให้น้องครับ
9: ใช่ค
7: ่ะก็พอดีเลยนะครับพี่นิดเรื่องราวของน้องที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแล้วก็สิทธิการศึกษาของคนพิการด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าคนพิการนะครับมีสิทธิการศึกษายังไงบ้างนะครับคนพิการอ่ะเรียนฟรีตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานเลยครับพี่นิดจนได้รับปริญญาตรีใบแรกเลยแต่ถ้าสมมติว่าคนพิการอยากเรียนปตรีใบที่2จะทำยังไงใบที่2นะครับอันเนี้ยน้องๆอาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองแล้วนะครับหรือว่าเขาจะให้โอกาสแบบนี้ครับในการย้ายคณะหรือการซิ่วหนึ่งครั้งสมมติว่าพี่เรียนกฎหมายเนาะพี่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพี่อยากแบบเปลี่ยนแนวไปเรียนการละครเหมือนพี่เนทบ้างตรงเนี้ยพี่ยังสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้อยู่ครับแล้วก็เงินอุดหนุนนะครับของแต่ละคณะของแต่ละสาขานะครับต่อปีการศึกษาไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนคณะหรือว่าสาขาอะไรเช่นถ้าเป็นสังคมศาสตร์จะอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 บาทแล้วแต่คณะครับวิทยาศาสตร์หรือว่าวิศวะครับอยู่ที่ 70,000 สาธารณสุขเภสัชพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ 90,000 ครับส่วนถ้าเป็นแพทย์หรือว่าทันตแพทย์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อปีครับที่สำคัญเลยครับก็คือถ้ามหาลัยไหนนะครับปฏิเสธการเข้าเรียนของน้องๆนะครับน้องๆพิการเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับพี่นิดเพราะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติช่วงนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการไปแล้วก่อนอื่นที่จะไปสายหน้าไมค์เรามาพักฟังเพลงกันสักเพลงดีไหมครับ
9: ดีค่ะน้องยูโร

0: จบไปแล้วช่วงแรกนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงถามมาตอบได
1: ้
0: กับคำถามหน้าไมค์กันเลยดีไหม
1: ได้เลยครับพี่เน
0: สค่ะตอนนี้ก็มีคนอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องชบา
1: สวัสดีครับน้องชบา
0: ค่ะมีคำถามอะไรอยากจะถามพี่ๆคะ
2: สวัสดีค่ะพี่ยูโรพี่เนส
0: ค่ะ
2: คือหนูอกหักค่ะแล้วก็โดนหลอกในเวลาเดียวกันจากคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนค่ะหนูโดนหลอกโดยเขาอะทักมาในเฟซหนูแล้วหนูเห็นเขาหน้าตาดีก็เลยลองคุยดูค่ะทีนี้เราก็คุยกันทุกวันเลย1เดือนกว่าๆค่ะเขาบอกว่าเขาอะอยากสร้างอนาคตกับหนู
0: ค
2: ่ะเขาก็เลยมาชวนหนูลงทุนเขาก็ส่งเว็บมาให้ดูนะคะซึ่งเว็บอะแบบดูน่าเชื่อถือมากเขาบอกว่าหนูอะต้องโอนเงินไป 20,000 บาททีนี้หนูก็หลงเชื่อเขาก็รักเขาอะค่ะก็เลยโอนไปพอโอนไปปุ๊บเขาก็บล็อกหนูเลยค่ะตอนเนี้ยหนูทั้งอกหักแล้วก็เสียเงินเครียดมากๆเลยค่ะพี่เนทพี่ยูโรควรจะทำยังไงดีคะ
1: ครับก็ทีนี้นะครับพี่สองคนก็อยากให้น้องชบาเอาเรื่องเนี้ยไปเป็นบทเรียนนะครับไม่ว่าเราจะเจอคนโปรไฟล์ดีแค่ไหนหรือว่าดูดีแค่ไหนนะครับถ้าเขามาชวนเราลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆตรงเนี้ยพวกพี่แนะนำว่าให้น้องตรวจสอบข้อมูลกับก.ล.ต.ครับนี่เขาจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับเรื่องการลงทุนครับทีนี้เงินที่น้องโอนไป 20,000 บาทเนี่ยเอาโอนไปแล้วทำยังไงตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับยังไม่สายน้องๆสามารถโทรไปที่ศูนย์ AOC ได้ครับโทร1441ครับตรงนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยรับเรื่องแล้วก็ให้คำแนะนำครับว่าขั้นตอนต่อไปน้องต้องทำยังไงครับ
0: สำหรับพี่เองเนี่ยก็มองว่าสังคมสมัยนี้ค่อนข้างน่ากลัว
1: ใช่ครับ
0: นะคะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
1: ถูกต้อง
0: โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่า AI ใช่ไห
1: ม
0: AI สามารถทำได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวทำเสียงได้ทุกอย่างดูเหมือนจริงหมดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยเราควรจะเอ๊ะก่อนเป็นอันดับแรกพอเห็นแล้วเราควรพิจารณาก่อนว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามีคนสร้างขึ้นมาหลอกขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ
1: เรียกได้ว่าต้องเท่าทันสื่อด้วย
0: ใช่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ
1: ค
0: ่ะในช่วงนี้ละกันเราก็มาถึงอีกเพลงนึงที่อยากจะให้กำลังใจกับบทเพลงอย่าหยุดยั้งนะคะ

0: เย้
1: จบมาแล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับครั้งหน้าจะเป็นการพูดคุยถึงสิทธิ์ของบริการเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: ฝากติดตามเราได้ที่รายการสิทธิ์ทันสื่อที่คลื่น 90.8 SM Radioประจำวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เลยเวลา 10:30 น.วันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือโชว์ของยูโรแล้วก็คุณเน็ตการดาครับผมขอต้อนรับคุณเน็ตด้วยนะครับผมเป็นไงครั้งแรกเลยที่มาเป็นดีเจด้วยแล้วก็ทำงานเขาเรียกว่ามาโชว์พร้อมกับคนพิการครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างรู้สึก
0: สนุกค่ะสนุกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีความตั้งใจที่อยากจะร่วมงานกับผู้พิการอยู่แล้วเหมือนเป็นความฝันนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสนั้นสักทีนึง
2: ครับ
0: เรารู้สึกว่ามันเติมเต็มหัวใจเรามากๆแล้วเราก็ได้พบกับน้องยูโรเนาะแล้วก็แบบว่าเออเราเข้าขากันได้ดีมากๆสนุกมากๆค่ะ
2: คลื่นนี้นะ 90.8 ถ้ามีอยู่จริงนะผมบอกก่อนนะดังนะดังนะเพราะนอกเหนือจากเรื่องของข้อมูลนะฮะเรื่องของสิทธิของคนพิการแล้วยังสอนในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อด้วย
3: เรียกว่าครบอะค่ะพี่บอลที่นี่ก็ต้องขอล็อกขึ้นไว้เป็นขึ้นประจำเลยดีกว่าน
2: ี่มีแฟนคลับแล้วนะฮะอย่างน้อย1คนเลยนะครับแต่แฟนคลับจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถามทั้ง3ท่านนี้ดีกว่าครับกรรมการของเราครับน้องทันเป็นยังไงบ้างคลื่นนี้ครับ 90.8 ครับ
4: ตั้งแต่เปิดมายันตอนจบก็คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมันไปด้วยกันนะคะคือมันไม่ได้มีอะไรมากไปไม่ได้มีอะไรน้อยไปแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเพลิดเพลินพร้อมกับได้รับสาระความรู้ต่างๆด้วยแล้วพอมีพี่เนทที่แบบเหมือนมาร้องเพลงแล้วแบบมันมีความแบบคาแรคเตอร์มันเข้ากันอ่ะมันก็เลยทำให้การแสดงในวันนี้ค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าอยากฟังในเสาร์ถัดไป ว่าเขามีอะไรแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยคือแบบเขาไม่ปล่อยจุดไหนทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลเรื่องของคนพิการหรือว่าข้อมูลเรื่องของกลโกงต่างๆที่แบบว่าจะให้ความรู้แล้วก็ปิดท้ายเรื่องของแบบรายการให้มันมีความแบบคมมากขึ้นตรงที่ไม่ได้ปล่อยแค่ว่าโอ้เป็นรายการ 90.8 นะแต่มันเป็นรายการที่แบบว่าฉายเมื่อไหร่ออนแอร์ตอนไหนคือแบบรู้สึกว่าเขาเก็บได้แบบครบทุกจุดมากชอบตรงนี้มากๆค่ะ
5: ต้องบอกว่า 90.8 FM สิทธิ์ทันสื่อเนี่ยดิฉันเชื่อหมดใจเลยว่ารายการนี้มีอยู่จริงเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าข้อมูลที่แน่นของทั้งสองท่านข้อที่สองคือทั้งสองท่านมีความเป็นนักจัดรายการจริงๆแล้วก็ให้ข้อมูลและในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการพูดที่จะปลอบประโลมผู้ฟังซึ่งมีปัญหาเข้ามาตรงนี้ดีมากๆแล้วก็ตอนที่เน็ตร้องเพลงทั้งจันแล้วก็อย่าหยุดยั้งเนี่ยคือขนลุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เพลงสั้นไปนิดนึงนะคะทั้งสองท่านทำงานเข้าขากันมากๆนะคะต้องบอกว่าพี่อยากให้รายการนี้เกิดขึ้นจริงๆนะสิทธิ์ทันสื่อแล้วก็พี่เองจะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามดูแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะมีแฟนคลับที่ไม่ใช่เฉพาะคนพิการเท่านั้นนะคะจะมีคนที่คอยติดตามอีกเยอะมากด้วยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้นเหน่งด้วยนะครับเรียกว่ามาถูกทางแล้วนะฮะโอ้โหพี่ตีเชิญครับเป็นไปได้ไหมครับผม
6: ผมชอบความลงตัวของการทำงานด้วยกันของทั้งสองคนนะครับมีการรับส่งกันขอบคุณพี่เน็ตสนับสนุนพี่ยูโรให้พี่ยูโรได้แสดงได้อย่างดีงามมากนอกจากนั้นก็มีการออกแบบให้มีการจัดรายการเล่าเรื่องราวสลับร้องเพลงซึ่งก็เป็นการออกแบบที่พี่ยูโรเองจับจุดเด่นของตัวเองมามัดรวมกันเล่าเนื้อหาเรื่องสิทธิของคนพิการให้ได้สาระไปพร้อมๆกันกับการเล่นดนตรีชอบแนวคิดเรื่องการเล่าเรื่องการศึกษาของคนพิการและบอกว่าอย่าทิ้งถ้ามีโอกาสนะครับผมเห็นด้วยเช่นกันและเรื่องการระวังตนเองก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆสิ่งที่กรรมการพูดเสมอว่าสำคัญคือการเตรียมความพร้อมซึ่งพี่ยูโรก็ได้เตรียมอย่างดีเล่าข้อมูลได้ราบรื่นมากเป็นธรรมชาติแบบคนรู้จริงเยี่ยมมากเลยครับอยากให้คลื่นนี้เกิดขึ้นจริงๆครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมเอาละฮะอาจจะเป็นจริงได้ในอนาคตนะฮะผมวันนี้ขอบคุณคุณเน็ตการดาด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: และ
0: คุณมากมากค่ะ
2: ของยูโรแล้วก็คุณเน็ตนะครับและช่วงถัดไปนะครับเป็นคิวของคุณบัดดี้และคุณสงการครับ
7: B04บัดดี้วานิชใจปิติและแขกรับเชิญพิเศษสงกรานต์รังสรรค์ปัญญาเรือน
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Unseen Symphony Concert เสียงปรบมือคือกำลังใจ
9: ครับผม
8: อยู่กับผมบัดดี้ B04 และพี่สงกรานต์รังสรรค์ครับ
9: สวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีไม่ทางการครับผม
8: ครับผมวันนี้เรา2คนได้จัดคอนเสิร์ตไลฟ์เพื่อการกุศลครับพี่สงการ
9: ครับผม
8: เข้าสู่มูลนิธิสื่อยอดนักสืบเพื่อคนพิการครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์เราจะไม่ได้หักใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่สงการ
9: ครับผม
8: แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขออนุญาตเตือนแบบนี้นะครับก่อนที่จะกดโอนยอดเงินต้องเช็คปลายทางให้ดีว่าผู้รับถูกหรือไม่และเลขบัญชีถูกหรือไม่เพื่อไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับ
9: ครับผมแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นจำนวนประมาณ 29,000 คนนะที่ดูอยู่นี้นะครับ
8: มากครับพี่สงการครับ
9: ครับผมเยอะมากครับผมตอบไม่ทันไม่ต้องแย่งกันคอมเมนต์นะอ่านไม่ทันเลยครับเนี่ย
8: ตอนนี้รัวมาก
9: รัวสุด
8: ๆครับผมมีผลงานเพลงนึงที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังไปพร้อมกัน
9: ครับผม
8: เชื่อว่าคนพิการหลายคนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาใดๆชื่อผลงานเพลง Warning เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ
9: ครับ

0: ครับผมจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้แค่มาร้องเพลงเนาะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามาส่งต่อกำลังใจให้กับอีกหลายคนที่มีความฝันด้วยนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะทำไลฟ์นี้นะครับให้กับเหมือนเป็นกำลังใจให้ส่งต่อให้กับอีกหลายหลายคนที่มีความฝันด้วยเช่นกันแน
1: ่ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากพี่สงกรานต์ รังสรรค์ครับชื่อผลงานเพลงว่าร
0: ักอยู่แล้ว
1: ร
0: ัก
1: กินไม่ได้ครับผม
0: อ๋อรักกินไม่ได้โอเคครับ
1: พี่ร้องน้องเล่นเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยครับ

0: ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์คอนเสิร์ตเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะครับโอ้เยอะอยู่พอสมควรนะพี่สงการแต่เราไม่ได้
1: ครับเนี่ย
0: เป็นตัวเลขที่รับไม่ได้ครับพี่สงการครับ
1: นับไม่ได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณ 20,000 กว่าคนที่ดูอยู่ด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับพลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ถึงยังไงก็แล้วแต่ละครับทุกท่านครับได้เลขบัญชีไปแล้วอย่าลืมตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าเลขบัญชีกับชื่อผู้รับนั้นตรงกันหรือไม่นะครับ ไม่ใช่เพียงแค่เลขบัญชีนะครับถ้าหากว่ามูลนิธิสื่อยอดนักสืบมีคอลเซ็นเตอร์โทรไปก็อย่าคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรไปเพื่อระดมสมทบทุนเพื่อเข้ามูลนิธินะครับถือว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพนะครับหรือว่าเป็น SMS เข้ามาให้เรากดคลิกเพื่อทำการโอนเงินต่างๆอย่าไปหลงเชื่อนะครับ
1: ครับ
0: เพราะมีที่นี่ที่เดียวครับเลขบัญชีและมูลนิธิสื่อยอดนักสืบเพื่อคนพิการครับ
1: เฮ้ยเราจะไปกันแล้วเหรอ
0: ใช่ครับเสียดายมากเลย
1: โอ้เสียดายมากเลยจริงๆเราคุยกันไว้ว่าจะอยู่กันสักตีห้า
0: หกสิบนะครับหกโมงเช้าพอดีนะครับสำหรับวันนี้โชว์พวกเรานะครับ
1: ครับผม
0: The Unseen Symphony Concert ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้สุดยอดครบทุกรสชาติจริงๆเอางี้ดีกว่าแอบถามสงการหน่อย
3: ครับ
2: เป็นครั้งแรกเลยไหมที่แบบว่าเรามาไลฟ์สดเหมือนจริงแบบนี้กับนักร้องที่ต้องบอกว่าเป็นคนตาบอด
3: อ๋อจะบอกว่าอย่างแบบนี้มีบ้างเหมือนที่ผมบอกว่าผมเคยอาจจะเคยไปออฟไลน์บ้างอะไรเงี้ยตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยการเปิดหมวกอะไรเงี้ยจะเคยไปช่วยเคยไปเขาเรียกสมทบแรงอย่างนั้นบ้างอย่างนั้นบ้างครับผม
2: ทีนี้เราไปฟังกรรมการของเราหน่อยดีกว่าไหมฮะขอน้องทันก่อนเลยฮะ
4: ก็รู้สึกว่าเราได้เห็นทั้งสิ่งที่บัดดี้นำเสนอในเรื่องราวต่างๆแล้วก็เหมือนมีพี่สงการมาช่วยเป็นบัดดี้จริงๆที่ช่วยเสริม

0: คู่หูที่เข้าขากันทั้งรับส่งมุกแล้วก็ในแง่ของการร้องคือดูแล้วรู้ว่ามีการตกลงกันก่อนน่ะว่าอ่ะพี่ตรงนี้พี่ไปเลยพี่จะไปไหนก็เต็มที่เลยเขาก็คอยซัพพอร์ตทั้งที่เป็นเพลงนี้เขาแต่งนะคะแต่ว่าพอในช่วงที่เขาจะร้องเป็นภาษาอีสานเนี่ยที่จะบอกเล่าเรื่องสิทธิ์โฮมด้วยกันเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสงกรานต์เพราะว่าคุณสงกรานต์ก็ไม่ยั้งเลยในเพลงแรกทั้งที่รู้ว่าก็จะมีอีกเพลงหนึ่งของตัวเองด้วยซ้ำแต่ไม่มีคำว่ายั้งคือใส่สุดร้องเต็มเสียงสูงมากจนโหนี่คือขนลุกตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวอ่ะต้องยกมือขึ้นมาต้องแบบโยกตัวจริงๆขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2นะคะ
1: ยินดีมากครับ
2: ขอบคุณพี่ต้องแหน่งด้วยครับผมโอ้พี่ตรีครับเป็นไงฮะ
3: พี่ต้องบอกว่าคุณนี่ครบเครื่องจริงๆนะครับคอนเสิร์ตนี่เหมือนคอนเสิร์ตของคุณจริงๆได้สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะได้จับคู่กับพี่สงกรานต์สมรับกันได้อย่างลงตัวมีเล่นดนตรีกีตาร์ขลุ่ยมีร้องมีแร็ปมีบีทบ็อกมีพูดเล่นมุกเล็กๆกำลังดีส่วนเรื่องเนื้อเรื่องก็มีการทำบทให้มีการเตือนเรื่องของมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเหมือนกับทั้งสองท่านอยากให้มีรายละเอียดอะไรแน่นิ่งขึ้นเตรียมข้อมูลให้คมชัดขึ้นจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท้ายสุดสนุกมากครับขอบคุณพี่สงกรานต์มากครับที่มีมุมได้แสดงเต็มที่ในขณะเดียวกันก็ซัพพอร์ตพี่บัดดี้ได้อย่างกำลังดีขอบคุณมากครับเต็มที่จริงที่จริงครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยครับขอบคุณครับผมนี่ฮะโอ้บอกเลยฟังแบบนี้กำลังใจมาไม่มายังไงครับบัดดี้ฮะบอกหน่อยฮะ
1: มาอย่างเต็มที่ครับจริงๆผมก็ขอบคุณที
4: ่คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ข ขอเชิญผู้มีจิต

0: ศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับจากหนังสือที่รีวิวไว้นะครับคือถึงเวลาดัดนิสัยฉบับคนไม่เกลียดตัวเองเขียนด้วยคุณคิดมากเนาะก็ได้อ่านแล้วก็มีข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ถึง28ข้อก็เลยขอแบ่งเป็น2ตอนนะเมื่อวานได้พูดถึงข้อคิดข้อที่1ถึง14ไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาต่อข้อที่15ถึงข้อที่28นะครับมาเริ่มข้อที่15กันเลยนะครับคำโกหกไม่เคยทำให้ปัญหาเราหายไปเพราะว่าถ้าเกิดเอาตรงๆนะปัญหามันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราแก้มันอะถ้าโกหกอะผมยกตัวอย่างไงโกหกตัวเองว่าไม่มีปัญหาอันนี้หนึ่งในคำโกหกนะสมมุติว่าปัญหาคือเรามีหนี้แล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีหนี้หนี้หายไหมไม่หายหนี้จะหายเมื่ออะไรครับเมื่อเราใช้หนี้ถูกไหมเมื่อเราหาเงินเนาะเพราะนั้นโกหกตัวเองก็ไม่ช่วยนะไปโกหกคนอื่นก็ไม่ช่วยนะบางทีไปสร้างปัญหาเพิ่มอีกสมมุติว่าคุณทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งแล้วคุณไปโกหกเขาบอกว่าคุณไม่ได้ทำแทนที่เขาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเขาแก้ไม่ได้แล้วสุดท้ายนะผมเชื่อเลยคำโกหกเดี๋ยววันหนึ่งก็มีคนรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายคุณทำนี่หว่าคราวนี้ยิ่งหนักเลยนะยิ่งหนักอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเวลาเจอปัญหาคือยอมรับปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหานั้นก็อย่างที่บอกนะครับคำโกหกไม่ได้ทำให้ปัญหานั้นหายไปนะครับชอบคำนี้นะครับข้อที่16ครับลองบอกตัวเองว่าเราจะทำสิ่งที่ควรทำ5นาทีเท่านั้นถ้าไม่อยากทำต่อเราจะหยุดทันทีการทำแบบนี้จะทำให้เราเริ่มทำหลายอย่างที่เราควรทำยกตัวอย่างออกกำลังกายถ้าเราอยากออกกำลังกายมันก็จบแล้วแต่ประเด็นคือเราไม่อยากออกถูกไหมพอเรายังไม่อยากออกกำลังกายวิธีการที่จะช่วยเราคือเอางี้ผมจะออกกำลังกาย5นาทีแค่5นาทีพอสมมุติว่าไปวิ่งแล้วกันผมจะวิ่งแค่5นาทีพอเชื่อเหอะเกือบร้อยทั้งร้อยนะผมเคยทำวิธีนี้ฮะตอนนั้นผมก็ไม่ชอบวิ่งเกือบร้อยทั้งร้อย5นาทีคุณไม่หยุดหรอกเพราะมันเหมือนโมเมนตัมมันมาแล้วแรงเสียดทานตอนแรกมันจะยากจะวิ่งดีไม่วิ่งดีตรงนี้ตัวยากวิธีการแก้ปัญหาแรงเสียดทานนี้คือ5นาที5นาทีเขียนหนังสืออยากเขียนแต่ว่าไม่มีความคิดมันยังไงอ่ะขอเขียน5นาทีพออย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะที่เราควรทำอ่ะขอ5นาทีก่อนแล้วพอมันไหลนะเดี๋ยวมันเขียนเป็นหน้าๆเลยอารมณ์แบบนั้น17นะครับการหวงวิชาไม่เคยทำให้เราเก่งหรือเติบโตขึ้นครับแต่กลับทำให้เราโลกเราแคบลงและโดดเดี่ยวขึ้นคุณห่วงวิชานะคุณจำคือมีคนพูดแบบนี้ด้วยว่าสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจลึกขึ้นคือการสอนคนอื่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะที่ผมอ่ะมีความเชี่ยวชาญเรื่อง OKR เยอะแหมพูดแล้วเหมือนอวยตัวเองนะเยอะกว่าผมในอดีตก็แล้วกันนะเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตก็ได้เพราะผมได้สอน OKR เยอะครับพอเราสอนเนี่ยคือการสอนเนี่ยนะครับมันต้องเรียบเรียงความคิดพอเราเรียบเรียงความคิดเราจะเห็นจุดที่มันเป็นจุดโหว่เฮ้ยแล้วทำไมอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้ล่ะบางทีเราถามตัวเราเองนะยังไม่มีใครถามเลยถ้าเราบอกว่า A ทำให้เกิด B แล้วทำไม B ทำให้เกิด C ล่ะอะไรเงี้ยคือมันจะมีคำถามต่อเนื่องแล้วเราจะประติดประต่อไอ้จิ๊กซอว์ได้ดีเวลาเราสอนคนอื่นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเยอะมากเนี่ยคือคนอื่นถามนี่แหละผมถึงชอบนะที่เวลาสอนแล้วมีคนยกมือถามนู่นถามนี่เพราะว่านอกจากที่แสดงว่าเขาให้ความสนใจในสิ่งที่เราสอนแล้วว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดผมบอกแม่ผมรู้โอเคอ่ะผมไม่บอกใครอ่ะผมก็จะแคบอยู่แค่นั้นผมจะรู้อยู่แค่นั้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครยุ่งกับผมหรอกโอ้อาจารย์นพดลอย่าไปถามเขาเลยเขาไม่บอกหรอกจริงๆพอดแคสต์นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะผมอาจจะไม่ได้สอนแต่ผมต้องเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ถ้าผมอ่านแล้วผมบอกไม่บอกใครหรอกหนังสือมันดีแค่ไหนผมไม่พูดหรอกผมก็ได้อยู่แค่นั้นแต่เนี่ยเอามาต่อยอดเอามาพูดคุยเอามาเรียบเรียงเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ผมเข้าใจได้ลึกขึ้นผมเก่งขึ้นเติบโตขึ้นแล้วแถมมีประโยชน์คนอื่นด้วยโอ้โหมันวินวินเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปห่วงวิชาเลยครับนะ18ความรู้ก็เหมือนเปลวเทียนครับแปลว่าอะไร เทียนเนี่ยเวลาเราจอดติดคนอื่นถามว่าแสงสว่างของเทียนนั้นลดลงป่ะเปล่าแต่มันทำให้ห้องสว่างมากขึ้นไหมใช่ความรู้อะส่งต่อไปเถอะผมถึงไม่ค่อยกักอะไรฮะผมก็เล่าให้ฟังหมดอะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เที่ยวเล่ามั่วซั่วเท่านั้นเองผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยากรู้หรือเปล่าอย่างผมยกตัวอย่างอีกเคสนึงไงพี่ก็บอกเนี่ยผมก็อ่านหนังสือนะผมดูคลิปเป็นร้อยๆคลิปเลยนะผมเรียนกับโค้ชนะผมพร้อมเลยนะถ้าเกิดใครจะถามผมว่าในความเห็นผมก็ไม่ได้อวดตัวว่าเก่งกว่าใครนะในความเห็นผมอะผมคิดว่าลูกนี้ควรตีแบบไหนลูกนั้นตีแบบไหนแต่ผมก็รู้กาลเทศะนะเพราะว่าเอาจริงผมไปเรียนโค้ชมาเขาบอกนะว่าเวลาไปเล่นแบบเล่นๆน่ะเขาเรียก recreation play อะเล่นแบบสนุกสนานเนี่ยอย่าไปเที่ยวสอนคนอื่นบางทีเขาไม่ได้อยากให้คุณสอนเขาอยากสนุกมันจะมีบ้างบางครั้งนั้นนะทีถ้าเป็นคนสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะแนะนำเขานิดนึงเพราะเห็นเขาตีผิดๆบางอันแบบถ้าเขาตีแบบนี้อีกนิดนึงเนี่ยมันจะดีสำหรับเขาก็จะแนะนำนิดนึงแต่ว่าปกติผมไม่ค่อยพูดนะคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้สนใจเขาบางทีเขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำก็ได้ไงเขาอาจจะอยากตีสบายๆสนุกไอ้นี่มันจะมาแนะนำอะไรนักหนากดดันอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยพูดอ่ะถ้าใครตีกับผมก็จะทราบว่าผมจะสนุกก็สนุกกันพลาดก็พลาดก็เล่นกันใหม่เท่านั้นเองเราเรียนรู้กันไปแต่ถ้าเกิดใครถามผมบอกนะครับข้อ19คนเก่งที่แบ่งปันคือคนที่จะมีความเคารพและรักและพร้อมที่จะช่วยเหลือกลับมันกีฟแอนด์เทคธรรมดาเลยฮะกีเวอร์ถึงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตามที่อดัมแกรนพบอ่ะงานวิจัยในหนังสือชื่อกีฟแอนด์เทคอ่ะกีเวอร์แต่ต้องให้แบ่งปันให้กับถูกให้ถูกคนนะอย่างที่บอกเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ดีจังเลยช่วยเหลือแล้ววันหลังคือเราไม่ต้องไปคิดนะว่าเราช่วยเขาไปหนึ่งครั้งก็ต้องช่วยกลับเราหนึ่งครั้งไม่อย่าไปคิดแบบนั้นถ้าอย่างนั้นคุณไม่ใช่กีเวอร์อย่างนั้นคือคุณเป็นแมทเชอร์นะคือแบบฉันให้10เธอจะต้องรับมา10ถ้ากีเวอร์เขาจะไม่มีคำถามว่าเขาจะได้รับคืนมาเมื่อไหร่แต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกพี่โจ้พูดเหมือนว่ามันเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความโชคดีคุณให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งคุณมีข้อคำถามหรือว่ามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือคุณจะหาความช่วยเหลือได้ง่ายคุณให้มาเยอะผมมีประสบการณ์อันหนึ่งนะซึ่งผมก็ซาบซึ้งใจนะจำได้ว่านานละตอนนั้นเนี่ยลูกชายผมยังอยู่มัธยมอยู่แล้วต้องไปเข้าแคมป์ที่อังกฤษถ้าใครยังจำได้นะผมน่าจะเคยเล่าในพอดแคสต์ด้วยแล้วมันมีปัญหาเรื่องวีซ่าคือวีซ่ามันช้ามากแล้วแคมป์มันจะเปิดแบบวันนี้มะรืนนี้แล้วอะแล้ววีซ่ายังไม่ได้เลยก็บินไม่ได้ไงเพราะไปอังกฤษอะคือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงกับยังไงผมก็เลยไปโพสใน Facebook ว่าใครเคยมีปัญหาเรื่องวีซ่าอังกฤษแล้วใช้วิธีการติดต่อยังไงโอ้โหอินบ็อกซ์ท่วมท้นฮะอันนี้ต้องแบบเป็นความซาบซึ้งใจเลยว่าเออมันมีคนที่แบบเขาใจดีกับเราหรือพร้อมที่จะช่วยเราเยอะมากๆนะแต่ส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะเริ่มต้นจากการที่ผมทำอะไรแบบนี้ผมแบ่งปันผมอ่านหนังสือแล้วผมมารีวิวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าผมมารีวิวหนังสือเดี๋ยววันหลังผมมีปัญหาวีซ่าแล้วผมจะได้มีคนช่วยอะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแค่อยากรีวิวก็รีวิวครับต่อให้คนฟังผมแล้วเขาไม่มาช่วยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมแค่รีวิวมันจบแค่ตรงนั้นนะถ้าเกิดผมทำแล้วผมแฮปปี้ก็จบละคนอื่นได้ประโยชน์จบละข้อ20กอดเงินไม่อุ่นเท่ากอดคนนี้ 100%จริงๆเคยมีความคิดเล็กๆนะแต่ว่าเนื้อหามันไม่มากพออยากเขียนหนังสือเรื่องการกอดคือแต่มันไม่รู้จะเขียนอะไรอ่ะมันคือเอาเป็นว่าไม่ต้องเขียนหรอกแค่ว่ากอดคนที่คุณรักเนี่ยเป็นความสุขที่สุดละมีงานวิจัยบอกว่ามันหลั่งทำให้เราทั้งคนที่เราคนที่ถูกกอดและคนกอดนะจะมีสารฮอร์โมนแห่งความรักที่เรียกว่าออกซิโทซินหลั่งออกมากอดสัตว์เลี้ยงก็ได้นะแต่กอดคนเนี่ยมันอุ่นครับมันดีครับกอดเงินน่ะไม่ได้บอกห้ามเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายนะแต่มันไม่มีชีวิตไงข้อนี้ต่อยอดไปได้ว่าบางทีอย่าไปวิ่งไล่หาเงินมากจนเกินไปจนกระทั่งละเลยเรื่องความสัมพันธ์ข้อ21คนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้แต่เป็นคนที่ยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังเจ็บปวดคือเจ็บปวดยอมรับนะครับผมเคยคุยกับจิตแพทย์นะเขาก็เล่าให้ฟังนะคนที่รู้จักอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบางทีอ่ะคนเรามันชอบปฏิเสธฉันไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรก็เป็นไรคือไม่ได้แบบบอกว่าการเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ดีแล้วต้องพยายามไม่หาความเจ็บปวดนะแต่บางทีชีวิตมันเลือกไม่ได้ อยากร้องไห้ก็ร้องเจ็บปวดก็ยอมรับว่ามันคือความเจ็บปวดแต่ให้มองมันว่ามันเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรุ่นผมเคยพูดอยู่นานแล้วเด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยมีคำสั่งสอนแบบนี้มากนักยิ่งผู้ชายเนี่ยจำเลยคำนี้เลยครับมันอยู่ในหัวผมตั้งแต่ตอนเด็กลูกผู้ชายไม่ร้องไห้ครับนี่คือประโยคที่ผมก็เชื่อตอนเด็กแต่พอโตเติบโตขึ้นมาผมอ่านหนังสืออ่านอะไรเยอะเนาะแล้วก็ความรู้ทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะจิตแพทย์ที่ทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันกว้างขวางขึ้นไม่ใช่เลยครับผู้ชายก็เป็นมนุษย์ก็ร้องไห้ได้ผู้หญิงก็ร้องไห้ได้คนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ต้องกดมันเอาไว้ไม่ใช่ครับแต่คนที่ยอมรับต่างหากล่ะว่าตอนนี้มันเจ็บปวดข้อ22เป็นอีกอันนึงที่เวลาผมโน้ตหรือว่าผมว่าเป็นข้อคิดเนี่ยแปลว่าบางทีนะผมก็เตือนตัวเองแหละ22คือทำไรไร้สาระดูบ้างครับคือมันมีบางจังหวะบางช่วงเวลาของผมเหมือนกันที่แบบรู้สึกกิลตี้ทุกครั้งที่ทำไรไร้สาระแต่บางทีชีวิตเรามันตึงไปก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ไร้สาระจนไม่ทำงานหย่อนไปก็ไม่ดีอีกทางสายกลางอะก็ทางสายกลางก็ไม่ได้แปลว่าสาระ 50% ไร้สาระ 50% นะคือหาจุดที่เหมาะสมในช่วงเวลาของชีวิตของเราแต่อย่าไปรู้สึกกิลตี้เวลาเราทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไร้สาระแม้กระทั่งการเล่นโซเชียลมีเดียที่หนังสือทั้งโลกบอกว่าอย่าไปติดมันเยอะแต่การเล่นบ้างก็ไม่ได้ผิดนะพูดแบบนี้นะไม่ใช่ว่าต้องแบบเลิกเล่นซะทีเดียวนะผมว่าเหมือนกับกินอาหารนะหนังสือทั้งโลกเขียนว่าต้องกินอาหารเฮลตี้ใช่ผมก็ใช่แต่ว่ามันหย่อนบ้างก็ได้นะหาอาหารอร่อยๆกินบ้างก็ได้ถึงแม้มันจะเฮลตี้น้อยลงหน่อยอ่ะแต่เบอร์อื่นผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่มันหย่อนเกินไปคนส่วนใหญ่มันไร้สาระเกินไปไม่ทำงานทำการก็เตือนว่าต้องมีสาระเพิ่มขึ้นหรือว่าคนกินจังฟู้ดเยอะไปแล้วก็เตือนในภาพรวมแต่ว่าถ้าใครมันตึงกับชีวิตมากไม่จังฟู้ดเลยแบบเคร่งครัดเครียดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็มากไปนะครับ23ครับใช้ชีวิตให้หลวมขึ้นฮะทำตามความรู้สึกบ้างไม่จำเป็นต้องใช้สถิติมากำกับมากเกินไปบางคนชีวิตเป็นตัวเลขหมดแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมก็มี OKR นะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะมาอัปเดต Personal OKR อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันไม่ต้องสถิติขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้เอา OKR มากดดันตัวเองมากมายขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นนะอย่างวันอาทิตย์นี้ผมก็มาสรุปให้ฟังว่าผมเนี่ยอาทิตย์นี้น่าจะจบไตรมาสนี้ด้วยไตรมาสนี้ผมทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปเป๊ะมากนะไม่ต้องไปเป๊ะมาก24นี่ก็เป็นคำเปรียบเปรยที่เจอในหนังสือหลายเล่มนะครับแล้วก็ชอบนะเรือที่จอดบนท่าไม่มีวันจมแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุหรือเหตุผลที่เรือถูกสร้างขึ้นมาถูกป่ะถ้าคุณไม่อยากให้เรือจมคุณไม่ต้องเอาเรือแล่นออกไปไม่จมฮะอยู่บนท่าไม่วันจมฮะแต่คุณจะเรือมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะถ้าเปรียบเทียบชีวิตครับชีวิตที่ไม่เสี่ยงไม่ทำอะไรเลยสักอย่างก็เหมือนเรือที่จอดอยู่บนท่าแต่ว่าชีวิตเราเกิดมามันมีระยะเวลาอยู่จำกัดเนี่ยที่เรามีอยู่ในโลกใบนี้จะไม่ทำอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ใช่ในชีวิตเราเลยหรอผมไม่ได้ยุให้คุณทำอะไรเสี่ยงๆที่มันแบบว่าทำความเสียหายนะเรือที่แล่นออกจากท่าก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเจาะรูใต้ท้องเรือให้น้ำมันเข้านะไม่เราก็ต้องดูแลเรือเราให้ดีที่สุดแต่มันก็ต้องออกปะชีวิตที่คุณอยากจะใช้คุณก็ใช้ไปแต่ไม่ใช่ว่าให้คุณไปใช้ในทางที่ผิดเสี่ยงกับชีวิตมากๆไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นคืออย่าว่าพอบอกให้เสี่ยงก็เสี่ยงซะร้อยเลยไม่เสี่ยงก็ศูนย์เลยอย่าเป็นขาวดำแบบนั้นนะ25ครับการจ่ายเงินไปเพื่อสุขภาพคือการลงทุนครับไม่ใช่ค่าใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณไปสมัครฟิตเนสแล้ววงเล็บต้องไปด้วยนะคือการลงทุนฮะบางคนมองนี่โอ้ค่าใช้จ่ายเบื้องมันคือลงทุนฮะเพราะว่ามันจะช่วยเอาการเงินก่อนนะมันจะช่วยเซฟเงินที่คุณต้องไปรักษาตัวในอีก10ปีข้างหน้าจริงวันนี้คุณออกกำลังกายคุณไปซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดคือการลงทุนนะแต่คุณต้องไปนะไม่ใช่ซื้อแล้วคุณนอนกินจังฟู้ดอยู่บ้านนะซื้อแล้วไปนะเฮ้ยแบบโอ้เปลืองตังค์เนี่ยต้องไปมันจะเซฟเงินค่าโรงพยาบาลคุณอีกมหาศาลในอนาคตการลงทุนมันจะให้ผลลัพธ์ในอนาคต26จดจ่อลมหายใจในปัจจุบันครับแทนที่จะปล่อยให้มันล่องลอยไปในอนาคตมากเกินไปคนที่วอรี่คนที่กังวลเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในอนาคตเยอะไปหน่อยไม่ได้บอกห้ามใจลอยคิดถึงอนาคตมันห้ามไม่ได้หรอกมันต้องคิดแต่คิดให้น้อยลงนิดนึงอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น27 อย่ามุ่งพิชิตยอดเขาโดยละเลยความสวยงามของดอกไม้ริมทางอีกครั้งครับมันกลายเป็นฟิโลโซฟีหรือว่าเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของผมเลยก็ได้นะครับตอนนี้ความสำเร็จของผมคือดอกไม้ริมทางที่ผมเดินทุกวันครับจบแต่ผมอยากไปยอดเขาผมยังมียอดเขาผมอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวจัดหรือตัวตัดสินว่าชีวิตผมสำเร็จหรือล้มเหลวต่อไปแล้วแต่ก่อนนะใช่แต่ก่อนเคยคิดว่าถ้าถึงยอดเขาคือเป้าหมายนะผมถึงสำเร็จถ้าไม่ถึงแปลว่าล้มเหลวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คือยอดเขามีไว้ทำให้เราเดินเพราะถ้ามันไม่มีเป้าเลยมันก็ไม่รู้จะเดินไปไหนถูกไหมเราจะเดินไปทางนี้แหละถ้าถึงก็คงดีคงเป็นโบนัสถ้าไม่ถึงทางเดินผมสวยงามตลอดชีวิตผมไม่มีอะไรเสียดายอีกแล้วผมคุ้มค่าแล้วชีวิตนี้แล้วข้อ28นะครับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ชอบนะฮะอย่าใช้คำว่าวันหลังกับเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันอันตรายวันหลังอาจจะไม่มีอยู่จริงถ้าวันนี้เราเอาเรื่องคนที่เรารักนะคุณพ่อคุณแม่นะท่านยังอยู่นะท่านสำคัญกับชีวิตเราอย่าบอกวันหลังค่อยไปคุยวันหลังค่อยบอกรักท่านพูดเลยคุยเลยไม่มีอะไรติดค้างเลยคู่ชีวิตเราลูกๆเราไม่มีวันหลังวันนี้ทำเลยแค่นั้นเองนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งเลยนะฮะหนังสือมีชื่อว่าถึงเวลาดัดนิสัยฉบับคนไม่เกลียดตัวเองคนเขียนคือคุณคิดมากนะครับลองไปหาอ่านกันได้นะมีเพิ่งออกนะมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและยังได้ทำบุญช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในทุกมิติโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรณรงค์สร้างการรับรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการพิการของคนไทยซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในแต่ละอำเภอการเตรียมสถานที่การจัดการจราจรการสนับสนุนอาหารและการปฐมพยาบาลสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีจำนวน240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกและหมายเลขวิ่งหรือบีบและเหรียญที่ระลึกจะส่งฟรีถึงบ้านพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขของโครงการและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นอกจากจะเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองและร่วมส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศเนื่องจากรายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่า ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ถึงเวลาทำอาหารแล้ว
1: แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีครับพี่พศ
0: แกงเขียวหวานไก
1: ่เริ่มต้นเราต้องตั้งกระทะให้ร้อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี้ยดีใจออกเสียงคำว่ากระทะได้อย่างถูกต้องเลยนะกอไก่รอเรือสระอะอ่านว่ากระททหารสระอะอ่านว่าทะรวมกันอ่านว่ากระทะแล้วเวลาออกเสียงคำว่ากระทะต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนอย่างดีใจด้วยเข้าใจไหมใจดี
2: ถ้าอย่างนั้นนี่ก็ต้องออกเสียงว่ากระทิใช่ไหมคะพี่พศ
0: เข้าใจผิดแล้วใจดีคำนี้ออกเสียงว่ากะทิเพราะคำว่ากะไม่มีรอเรือควบกล้ำเหมือนกระทะจำไว้กระทะมีรอเรือควบกล้ำแต่กะทิไม่มี
3: ครับ
0: น้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
4: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

สิ้นเสียงพูดของคริสเสียงกึกก้องกัมปนาทก็แผดบึ้มสนั่นวันไหวเป็นเสียงที่ดังมาจากดงเบื้องหลังชนิดแผ่นดินสะเทือนทั้งหมดสะดุ้งสุดตัวและชะงักกึกบุญคำที่ไปเดินรวมกลุ่มอยู่ข้างหน้าตะโกนลั่นออกมาว่านายมันระเบิดแล้วรพินเพ่นกลับหลังแล้ววิ่งสวนทางย้อนกลับไปยังที่เดิมทันทีก่อนที่กังวานของเสียงระเบิดจะสิ้นสุดลงซะด้วยซ้ำคริสติน่าบัดนี้ก็ดูเหมือนจะลืมเรื่องขาเคล็ดซะชั่วขณะออกกวดหลังเข้าไปติดๆทุกคนที่เดินล้ำไปเบื้องหน้าหันกลับมาเห็นเชิดวุฒิก็ตะโกนบอกว่าเร็วตามรพินไปดูทั้งชุดรวมทั้งตาเท่าบุญคำออกวิ่งรวมกลุ่มกันไปเป็นฝูงสุดกำลังเท่าที่มีอยู่เพื่อจะย้อนกลับไปยังไอ้ซากหมื่นปีนั้นเพื่อดูให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพรานใหญ่มาหยุดอยู่ห่างจากตำแหน่งอันเป็นที่นั่งของซากประมาณ15วาโดยมีคริสติน่าวิ่งเข้ามาชนหลังเขาแล้วหยุดชะงักอยู่เช่นนั้นทั้งคู่จ้องตาเบิกโพลงไปยังโคนจอมปลวกซึ่งบัดนี้ฝุ่นละอองธุลีและม่านควันอันขาวมัวค่อยๆจางลงบ้างแล้วและต่อมาชั่วไม่ถึงอึดใจคณะทั้งหมดก็แล่นเข้ามายืนเรียงเป็นหน้ากระดานทุกสายตาจ้องไปยังภาพเบื้องหน้าเป็นจุดเดียวสิ่งแรกที่เห็นถนัดที่สุดก็คือจอมปลวกอันเป็นตำแหน่งที่ซากนั่งพิงอยู่นั้นแห่กระจุยกระจายออกไปราวกับฟ้าผ่ามองเห็นเนื้อดินเหมือนใครขุดถางออกทั้งกระบี่ภาพต่อมาเมื่อสายตาลดต่ำลงตรวจดูที่พื้นไอ้ซากหมื่นปีบัดนี้แยกสลายออกเป็น3ชิ้นส่วนใหญ่ๆคือท่อนบนจากเอวถึงศีรษะส่วนหนึ่งกระเด็นไปกลิ้งตะแคงอยู่กับพื้นดินห่างจากที่มันนั่งอยู่ประมาณ3วาท่อนที่2เป็นส่วนกายเบื้องล่างติดอยู่กับขาซ้ายข้างเดียวกระจายไปอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่อันยืนต้นอยู่ไม่ห่างนักทางด้านซ้ายริมทางด่านและส่วนที่3คือขาขวาปรากฏว่าขาตั้งแต่โคนขาหล่นอยู่ใกล้ๆบริเวณจอมปลวกนั่นเองต้นไม้รอบด้านมีรอยขาเวอร์เปิดแหกออกด้วยอานุภาพของชิ้นระเบิด MK2 พื้นตรงที่มันเคยนั่งอยู่เป็นหลุมใหญ่ประมาณ2ฟุตในส่วนกลางและลึกลงไปถึงบริเวณก้อนหินที่ฝังจมดินอยู่ราวหนึ่งคืบไม่มีรอยเลือดไม่มีชิ้นกระรุ่งกระริ่งของเศษเนื้อจากซากนั้นนอกจากการแยกออกเป็น3ชิ้นส่วนดังกล่าวประดุจอาการแตกทำลายของท่อนไม้หรือรูปสลักด้วยหินเท่านั้นอึดใจเต็มๆทุกคนยืนจ้องกันตาไม่กระพริบโดยเงียบกริบกันไปหมดต่อมารพินเคลื่อนที่เข้าไปดูซากส่วนบนของมันอย่างระมัดระวังเมื่อนั้นคนอื่นๆจึงเคลื่อนเข้ามาสำรวจตรวจบริเวณอย่างต้องการจะค้นหาคำตอบออกมาให้ได้ว่าระเบิดมันระเบิดขึ้นได้เพราะอะไรกิ่งไม้ค้ำยันตัวซากซึ่งมีสองข้างข้างละสองอันรวมเป็น4ก็กระจัดกระจายอยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นแต่ไม่มีการชำรุดแตกหักใดๆทั้งสิ้นระหว่างที่ยังไม่มีใครเอ่ยคำใดขึ้นเลยราวกับเป็นบ้ายกันไปหมดนอกจากมองไปรอบๆนั้นสแตนลีย์เดินช้าๆเข้าไปหาพรานใหญ่ผู้กำลังนั่งลงสำรวจซากที่ขาดครึ่งท่อนอยู่ระพินความเข้าใจของคุณถูกต้องแล้วล่ะในข้อที่ว่าไอ้ซากหมื่นปีนี่สามารถลุกขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวได้นั่นเป็นคำพูดประโยคแรกที่แหบพร่าของหัวหน้าคณะท่ามกลางความเงียบกริบจอมพรานเอาหลังมือป้ายเช็ดหน้าผากกัดริมฝีปากเบาๆจะเป็นไปได้ไหมครับในกรณีที่เราเอาไม้ค้ำยันป้องกันไม่ให้มันล้มตะแคงข้างใดข้างหนึ่งลงได้แต่เราไม่ได้ค้ำไว้ในด้านหน้าด้วยมันอาจล้มขมำคว่ำหน้าลงแล้วระเบิดก็ทำงานทุกคนได้ยินประโยคคำพูดแผ่วต่ำของเขาคิดร้องลั่นออกมาว่าโน no, เป็นไปไม่ได้ที่มันจะล้มคว่ำหน้าลงผมคิดว่าถึงคุณเองก็ไม่คิดเช่นนั้นเป็นอันขาดนอกจากจะแกล้งยั่งความเห็นเรา
ไอตอนที่มันนั่งพิงจอมปลวกด้านหลังลักษณะของมันเหมือนท่อนไม้มุมฉากไอการเอ็นล้มด้านซ้ายหรือด้านขวานั้นอาจเป็นไปได้แต่ไอจะเอ็นขมำหน้านะมันเป็นไปไม่ได้นอกจากมันจะลุกขึ้นยืนเท่านั้นและการแยกสลายของร่างหรือจะพูดให้ตรงว่าลักษณะที่มันถูกทำลายด้วยระเบิดก็บ่งชัดเลยว่าระเบิดได้ทำงานขึ้นในขณะที่มันลุกขึ้นยืนหยกๆมิฉะนั้นมันจะไม่ถูกตัดขาดจากบริเวณตะโพกด้านหลังและขาทำให้ลำตัวขาดกลางและขากระเด็นไปอีกข้างนึงนี่แสดงชัดเลยว่ามันลุกขึ้นยืนหันหลังให้ระเบิดอาจก้าวขาออกไปได้เพียงแค่2ก้าวเท่านั้นไอ้ MK2 ลูกนี้ก็ตูมขึ้นร่องรอยของการถูกทำลายมาจากด้านหลังในลักษณะที่มันยืนไม่ใช่ล้มลงนอนในทิศทางใดทั้งสิ้นนรกไอ้ซากอุบาทพวกนี้เล่นกลกับเราได้แต่มันก็โดนกลลวงของเราได้เหมือนกันคราวนี้กลับได้จับได้คาหนังคาเขาแล้วก็เห็นได้ชัดทีเดียวเสียงพูดของคีตเร็วปรือกระพินนิ่งกว่าตามองไปรอบๆบริเวณอันอยู่ในอำนาจทำลายของระเบิดร้ายแรงนั้นคริสกระเบนก้มลงสำรวจร่างกายตรงบริเวณที่ถูกอำนาจระเบิดตัดขาดออกแล้วมองหน้ากันเองอย่างงุนงงเหลือที่จะกล่าวได้เมื่อหัวหน้าคณะหันไปถามเบนก็บอกอย่างขนพองว่ามีแต่กระดูกที่โผล่ออกมาเห็นบางส่วนเท่านั้นนี่ที่แสดงว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นโครงกระดูกของมนุษย์แต่รอยบาดแผลที่ถูกขึ้นตัดถูกระเบิดตัดขาดออกก็เหมือนวัตถุแกร่งเหนียวแน่นที่ทำด้วยยางอันเป็นลักษณะที่เราเคยเห็นจากผิวเบื้องนอกแล้วนั่นแหละไม่มีเส้นเอ็นไม่มีเลือดไม่มีลักษณะอะไรที่จะดูว่ามันเป็นเนื้อเลยระหว่างที่ทุกคนหน้าดำคร่ำเคร่งกันอยู่มีตาเท่าบุญคำคนเดียวที่ยืนยิ้มยิงฟันขาวพึมพำออกมาว่าในที่สุดเองก็ติดกับพวกข้าจนได้หน่อยนะพอรับหลังกันหลัดหลัดเท่านั้นเสือกลุกขึ้นจะรอยพวกข้าไปไกลกว่านี้อีกสักหน่อยก็ไม่ได้ฤทธิ์เองมากฤทธิ์พวกข้าก็มีเหมือนกันโว้ยพังไปอีกตัวหนึ่งแล้วตูดขาดเลยบัดนี้ทุกคนหันมามองสบตากันซึ่งต่างแลกันไปแลกันมาเชิดวุฒิทำปากหมุบหมิบเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่ลำคอดูจะแห้งผากไปหมดคริสติน่านั้นเอามือทั้งสองกดที่เปลือกตาตัวเองแล้วเปิดขึ้นจ้องดูซากนั้นอีกครั้งราวกับจะให้แน่ใจที่สุดว่าภาพที่หล่อนเห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ภาพในความฝันสแตนลีย์คิดและเบลพากันนิ่งไปอีกพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าระพินไพรวันหน้าตายอยู่ตามเคยของเขาราวกับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตำตาต่อหน้าทุกคนขณะนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดบาดแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือแล้วก็บอกลอยๆ7นาทีเท่านั้นเองครับที่พวกเราเดินผละจากซากของมันไปก็แปลว่าเพียงแค่รับหลังเราไม่กี่อึดใจเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นจากท่าที่นั่งแข็งทื่ออยู่เลยดร.สแตนลีย์ครางจอมพรานไม่ตอบได้แต่ยักไหล่นิดนึงเขาถูกคริสติน่าถามอีกว่านี่คุณลองวาดภาพให้เราเห็นสักหน่อยสิว่าภายหลังจากที่เราผละไปแล้วน่ะมันตัวนี้เนี่ยมีอาการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนพรานใหญ่ไม่ตอบได้แต่ยักไหล่อยู่เช่นนั้นแล้วก็สั่นหัวเชิดบุตรบอกแทนมาให้ว่ามันก็คงไม่หนีรูปนี้หรอกคือเอามือทั้งสองข้างปัดไม้ค้ำยันมันทั้งสองด้านกระเด็นออกไปแล้วก็ขยับตัวลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์ของมันในภาวะเช่นนั้นสภาพร่างกายของมันมีอาการเคลื่อนไหวได้เหมือนหุ่นยนต์ตามสมมติฐานที่เราตั้งกันไว้ก่อนแล้วโดยมีอะไรสักอย่างหนึ่งบังคับอยู่ถ้าจะเรียกว่าวิญญาณซึ่งพวกคุณยอมรับฟังไม่ได้เอาเป็นว่าเราก็เรียกพลังงานอย่างนี้ว่ามันเป็นคลื่นวิทยุก็แล้วกันไอ้คลื่นวิทยุก็ได้มาบังคับให้มันลุกขึ้นยืนแล้วก็ก้าวเดินไอ้จะเดินไปทางไหนก็สุดที่เราจะเดาได้ล่ะคุณ
แต่ระเบิดของเราก็ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เพราะเมื่อมันลุกขึ้นกระเดื่องก็ดีดตัวทำงานระเบิดจึงระเบิดขึ้นร่างกายของมันก็แยกเป็นชิ้นส่วนอย่างที่เห็นอยู่เนี่ย QED หรือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในความรู้สึกของผมส่วนใครจะมีความคิดยังไงก็สุดแล้วแต่นะต่างนิ่งกันไปอีกวาระหนึ่งแล้วเสียงเบลก็ครางออกมาอย่างน่าสมเพชว่านี่คุณและอย่างนี้จะเรียกว่ามันตายหรือเปล่านี่คุณคุณไม่ยอมพูดอะไรเลยทำไมไม่พูดเรามองเห็นอะไรมั่งล่ะคุณไพวันผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้อีกแล้วเหมือนกันครับเบลทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านก็ได้มาเห็นกระตาร่วมกับผมนี่แหละเขาพูดปนหัวเราะเหนื่อยๆซ่อนความกังวลหนักใจลึกไว้ภายในถ้าจะถามว่ามันตายหรือเปล่าผมก็ตอบได้ว่าตายมาหลายหมื่นปีแล้วครับก็ตามข้อสันนิษฐานแต่แรกของคุณแหละเพราะฉะนั้นไม่มีการตายซ้ำสองของซากลักษณะที่เราเห็นอยู่นี่ควรจะพูดว่ามันพังหรือเปล่าน่าจะถูกต้องกว่าและผมก็ตอบว่ามันพังแน่นอนแล้วสำหรับซากนี้พังอย่างชนิดที่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกเลยปรักหักพังกับตายน่ะไม่เหมือนกันครับไอการปรักหักพังชำรุดเราใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตแต่การตายน่ะเราใช้กับสิ่งมีชีวิตครับพวกท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่ไอซากนี้มันไม่มีชีวิตมันจึงพังไม่ใช่ตายครับกับระเบิดที่ผมวางไว้ก็เพียงพิสูจน์ให้พวกท่านเห็นว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้เท่านั้นและบัดนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันเคลื่อนไหวได้จริงผมก็พูดได้แค่นี้ครับแต่ถ้าเรายอมรับในเรื่องความอาถรรพ์นะคุณเรื่องอิทธิฤทธิ์มนต์มืดโดยตัดทฤษฎีในทางด้านวิทยาศาสตร์ออกเสียคุณจะมีความเห็นเพิ่มเติมอีกไหมไพรวันดร.สแตนลีย์ถามมาอย่างฉลาดลึกจ้องตาเขาเขม็งคุณจะมองเห็นรพินไพรวันมีสภาพของสมองและความรู้สึกนึกคิดไม่ผิดอะไรกับพ่อมดหมอผีในแอฟริกาไปเราสัญญาว่าจะไม่ดูหมิ่นความคิดของคุณทั้งนั้นขอเพียงให้คุณพูดออกมาเถอะอย่าเก็บงำไว้พวกเราจะบ้าตายกันไปหมดแล้วนะคุณนะงั้นก็ได้ครับฟังนะครับขณะนี้ผมมีคำอธิบายได้แต่เพียงว่าเมื่อเราลับหลังไปแล้ววิญญาณร้ายอันเป็นศัตรูของเราซึ่งเป็นวิญญาณดวงเดียวที่สามารถมีอิทธิฤทธิ์เข้าสิงซากคนตายหมื่นปีเหล่านี้ได้มันก็หวนกลับเข้ามาสิงร่างนี้ทันทีพร้อมทั้งนำร่างออกเดินเพื่อจะปฏิบัติการอะไรต่อไปแต่พอระเบิดทำงานแยกชิ้นส่วนร่างกายออกไอ้วิญญาณมันก็ผละถอยออกจากร่างหาทางไปสิงสู่ซากอื่นๆที่มันอาจจะมีเตรียมไว้เพื่อรอจังหวะเล่นงานเราต่อไปสุดแต่โอกาสของมัน

เป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่งได้ยินด็อกเตอร์สแตนลีย์สะบดอุบอิบในลำคอไอ้วิญญาณร้ายที่คุณว่านี่นะก็ไปทำอะไรให้มันถึงได้มาจ้องอาฆาตแค้นตามล้างตามผลาญเราอยู่แบบนี้และลักษณะที่คุณว่านี่นะมันเป็นอมตะหรือไม่ตายสามารถจะถ่ายทอดวิญญาณเข้าสิงสู่ซากใดซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่อีกสักเท่าไหร่ก็ได้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้แล้วเราจะปราบมันได้ยังไงคุณระพินนั่นเริ่มจะเป็นคำถามซึ่งจะต้อนระพินไพรวันให้เข้ามาสู่การอับจนซะแล้วการอับจนในที่นี้ก็คือความจำเป็นที่จะต้องเล่าถึงอาถรรพ์ลี้ลับแห่งนิทรานครซึ่งเคยผ่านมาก่อนแล้วและเห็นว่ายังไม่อยู่ในฐานะที่จะเปิดเผยความจริงให้ฝ่ายนายจ้างทราบได้อีกประการหนึ่งระพินเองก็ยังไม่แน่ใจยังค้นหาคำตอบไม่ได้ว่าวิญญาณอะไรกันแน่ที่คอยดักเล่นงานเขาและคณะอยู่ในขณะนี้จะว่าเป็นวิญญาณร้ายของมันไรก็ยังไม่มีอะไรมาเป็นข้อพิสูจน์ได้แน่ชัดก็มีอยู่ทางเดียวคือเลี่ยงคำตอบซะ

ทุกท่านครับเรามากันคราวนี้เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะมาปราบอะไรไม่ใช่หรอครับเราจะไปทำงานสำคัญของเราและถ้ามันเกิดอันตรายใดๆขึ้นในรูปไหนเราก็หาทางป้องกันแก้ไขเพียงแค่ให้ฝ่ายเรารอดปลอดภัยเท่านั้นแล้วก็ถ้ามันคอยจ้องที่จะสกัดกั้นรังควานเล่นงานเราอยู่อย่างเงี้ยจะทำยังไงระพินคริสติน่าพูดเหมือนรำพึงหล่อนเริ่มวิตกเห็นได้ชัดเราก็จะเดินรุดตามเส้นทางของเราตามแผนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับถ้ามีอุปสรรคอะไรมาสกัดกั้นขวางหน้าเราก็จะแก้ไขหรือหลีกหลบเป็นครั้งๆไปผมเชื่อว่าเราเผชิญกับมันได้ในทุกสถานการณ์ขอเพียงให้เราทุกคนรู้ตัวล่วงหน้าแล้วก็เตรียมพร้อมคอยระวังไว้ก็แล้วกันสำหรับผมถ้าพวกท่านทุกคนมีความเชื่อถือไว้วางใจก็อย่าได้มีความวิตกกังวลอะไรเกินกว่าเหตุเลยครับประสบการณ์ในชีวิตเผชิญภัยอยู่ในป่าของผมจะช่วยผมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้งมาเสมอถ้าไม่เคราะห์ร้ายจนเกินไปนักผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าไอ้ผีหมื่นปีพวกนี้มันจะปรากฏกายเรียงหน้าเข้ามาเป็นพิษเป็นภัยกับเราอีกสักกี่ตัวและจะติดตามเล่นงานพวกเราไปได้อีกนานสักแค่ไหนในเมื่อเราเดินทางไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดบางทีอาจเป็นได้ในกรณีที่พ้นเขตของมันออกไปแล้วไอ้สิ่งที่น่าขนลุกชนิดนี้ก็จะหมดสิ้นไปกลายเป็นอุปสรรคทางด้านอื่นซึ่งก็ยังเดาไม่ได้เกิดขึ้นแทนพวกท่านก็ควรจะยินดีด้วยว่าถึงยังไงเราก็ไม่ได้แพ้เปรียบมันนะอย่างน้อยที่สุดเมื่อมันเคลื่อนไหวได้มันก็เจอระเบิดพังไปได้เหมือนกันอย่างที่เห็นกันอยู่นี่และถ้าพบกันจังหน้าในกรณีที่มันจะเข้ามาทำร้ายเราลูกปืนของเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหมายนักถ้าเรายิงให้ได้เป้าหมายสำคัญของโครงซากมันตามทฤษฎีของผมไม่วิตกในเรื่องไอ้ผีดิบลึกลับพวกนี้แต่หนักใจเรื่องกองทัพช้างของไอ้งาดำซึ่งน่าจะมีอะไรสัมพันธ์อยู่กับวิญญาณอุบาทนี่มากกว่าถ้ามันเกิดรวมหัวกันยกเข้ามาบุกเล่นงานเราจริงๆแล้วก็ยิงสกัดไว้ไม่ทันพวกเราก็จะถูกช้างกระทืบตายหมดนี่ระพินคุณเรียนรู้ทางไสยศาสตร์หรือเปล่าโดยกระทันหันและคาดไม่ถึงมาก่อนคริสติน่าถามเขาขึ้นอย่างตรงไปตรงมาคำถามชนิดนั้นทำให้ระพินต้องหันไปมองหน้าแล้วคุณเชื่อในทางไสยศาสตร์หรือเปล่าล่ะคริสเขากลับย้อนถามเรียบๆยอมรับว่าฉันไม่เคยเชื่อถือมาก่อนเพราะมันขาดผลพิสูจน์แต่พฤติการที่เราเห็นอยู่นี่นะอย่างน้อยมันก็มีผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไสยศาสตร์มนต์มืดเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงก็เลยอยากจะถามว่าคุณน่ะได้ศึกษาเรียนรู้มันมาบ้างไหมผมไม่มีประกาศนียบัตรหรือได้รับปริญญาในศาสตร์แขนงนี้มาก่อนนะครับเพราะไม่มีสถาบันไหนเปิดให้ศึกษาแต่ก็รับว่าโดยอาชีพจำเป็นจะต้องเรียนรู้เหมือนกันเมื่อคุณถามมาตรงๆผมก็จะบอกตรงๆไอการเรียนของผมนะไม่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัยแห่งไหนของโลกผมเรียนจากครูพรานและประสบการณ์ที่ผมผจญมาก่อนครับฉันก็เชื่อเช่นนั้นแหละว่าคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้มาทางนี้มั่งไม่มากก็น้อยล่ะแต่ก็อยากจะถามไม่แน่ใจอีกครั้งเท่านั้นเองจะมีประโยชน์อะไรในคำถามของคุณล่ะมีสิมีมากด้วยในด้านจิตวิทยาถ้าเรารู้แน่ว่าคุณชำนาญอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเราก็จะยิ่งสบายใจมากขึ้นแล้วก็เชื่อแน่ว่าคุณจะต้องแก้สิ่งประหลาดที่เราพบเห็นอยู่นี้ได้ตกพรานใหญ่ยิ้มนิดหนึ่งครับถ้างั้นก็สบายใจได้แล้วล่ะครับระพินไพรวันไม่ได้เรียนมาเฉพาะมิลิตารีไซด์เท่านั้นแต่เรียนในทางแบล็คเมจิกด้วยคิดซะว่าผมเป็นพ่อมดหมอผีคนหนึ่งก็แล้วกันถ้าคุณเชื่อในเรื่องชนิดนี้และถ้าต่อไปพวกคุณเห็นผมเอาสีเขียนหน้าเอากระดูกสัตว์ห้อยคอนุ่งต้นหญ้าถือไม้เท้าหรือแส้เอาน้ำมนต์พรมส่งเสียงร้องโวกเวกเต้นระบำอยู่รอบกองไฟก็อย่าหัวเราะผมแล้วกันค
ริสติน่าวางหน้าเฉยมองเขาอย่างพินิจเพราะทันในคำพูดแบบกึ่งประชดกึ่งล้อเลียนสแตนลีย์ก็คิดเพียงแต่ยิ้มขันขันออกมาได้เป็นครั้งแรกเบนก็เชิดบุตรนะหัวรอกก้าออกมาเป็นครั้งแรกเสียงใสของเบนร้องบอกมาว่าตกลงเราจะรอดูเวลาที่คุณทำพิธีเช่นนั้นจะช่วยร้องเพลงเคาะไม้เป็นจังหวะให้ด้วยแต่ควรจะบอกจังหวะให้เรารู้ล่วงหน้าด้วยนะจะได้เคาะไม้ให้ตรงกับจังหวะไง

ปล่อยนักหรอกนะระพินเพราะฟันของพวกเราอาจจะหักไปหมดถ้าหากทดลองอ่ะสแตนลีย์ว่าพร้อมกระโบกมือกับพักพวกตะโกนขึ้นว่าโอเคมูฟทุกคนผลักจากสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนก้าวเดินคิดถมน้ำลายลงไปรถซากแยกเขี้ยวคำรามว่า Go to hell แล้วก็กระทืบโครงลงไปบนศีรษะที่ยิงฟันแงะแกะนอนขมำอยู่กับแผ่นดินนั้น

าหัวแกรกๆอยู่ตรงซากอันขาดออกเป็นสามท่อนนั้นในระหว่างที่ทุกคนผลักไปหมดเบนกับเชิดวุฒิเป็นคู่สุดท้ายที่เดินผ่านหน้าแกไปท่านใดนั้นเองแกก็คว้าข้อมือแม่มผมแดงหมับเข้าให้กระซิบแม่มเดี๋ยวก่อนอิซาเบลหน้าตื่นมองหน้าแกเชิดวุฒิก็พลอยหยุดชะงักลงด้วยทำไมเหรอตะคำบุญคำเหลียวซ้ายแลขวาพอมองเห็นเชิดวุฒิยืนอยู่ใกล้ๆด้วยก็ยิ้มแห้งๆบ่นอุบอิบว่าขอพูดอะไรเป็นความลับกับแหม่มเบนสักเดี๋ยวเหอะนายทหารเอาเถอะนะถึงฉันจะอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรหรอกรับรองจะรักษาความลับให้เราพวกเดียวกันแท้ๆนี่นะเชิดวุฒิรีบพูดยิ้มๆก้าวใกล้เข้ามาอีกบุญคำทำหน้ามุยลำบากใจแต่พอเบนเตือนมาด้วยน้ำเสียงกรุณาว่าบุญคำมีเรื่องอะไรก็ว่าไปสินี่แต่ถ้าจะขอความรักแม่มแล้วก็บอกนะฉันจะได้ไปใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ขอรู้ด้วยคนนายทหารหนุ่มพูดบนยิ้มต่อมาบุญคำจะขอความรักแม่มทำไมเสียเวลาแม่มเบนทั้งรักทั้งปราณีบุญคำอยู่แล้วมากกว่านายทหารซะอีกไม่เชื่อก็ลองถามแม่มดูดิจริงไหมแม่มเบนยิ้มพรายเอื้อมมาบีบแก้มเหี่ยวๆของแกพยักหน้าบอกว่าฮึจริงๆฉันรักบุญคำยิ่งกว่าคนหนุ่มหน้าทะเลนคนนี้ซะอีกนี่ว่าแต่ยังไม่ได้บอกเลยว่ามีเรื่องอะไรไอ้ผีขาดครึ่งท่อนตัวนี้ใกล้ตัวที่นายรพินยิงขาหักเอาไว้นะแม่มคิดบ้างไหมว่าถึงตัวมันจะชำรุดพิการไปแล้วแต่มันก็อาจจะคลานงุ่มงามได้อีกถ้ามีวิญญาณสิงแม่มก็ไม่อยากให้ไอ้ผีตัวขาดครึ่งท่อนไปคลานให้เห็นที่ไหนอีกใช่ไหมเบนสะดุ้งหยงอุทานออกมาอย่างตกใจว่าฉันคงช็อกตายนะบุญคำถ้าเห็นอย่างที่บุญคำว่านะพูดอะไรก็ไม่รู้ขวัญหายหมดเลยอ้าวนี่บุญคำพูดจริงนะแหม่มเชื่อมันได้เหรอถึงตัวมันจะขาดกระรุ่งกระริ่งแบบนี้มันก็อาจจะไปคอยหลอกเราในหนทางข้างหน้าอีกก็ได้ถึงไม่มีแรงที่จะทำร้ายเราได้เอาแต่หลอกเราก็จับไข่หัวโกรนก็อย่างดีบุญคำไม่เชื่อใจมันเลยนะแหม่มแหม่มอยากจะให้มันกลายเป็นท่อนไม้อย่างนี้ตลอดไหมล่ะหล่อนพาซื่อพยักหน้าอยากสิอ้าวถ้างั้นแม่มต้องทำอย่างที่บุญคำบอกบุญคำมีวิธีที่จะทำให้มันนิ่งอยู่กับที่ได้ตลอดการไปเลยแต่ก็ไม่มีใครทำได้นอกจากแม่มเบลหรือไม่ก็แม่มคริสเท่านั้นแหละตอนนี้นะแม่มคริสไปโน่นแล้วเหลือแต่แม่มเบลคนเดียวแล้วใจฉันทำไงอ่ะแม่มขี่รถหัวมันทั้งสองตัวนี่เหอะรับรองไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกภาษาไทยของเบลยังไม่ดีนักโดยเฉพาะคำแสลงทำหน้าตื่นร้องเบาๆ What? Hey, what? I don't understand. What this old man say? เชิดวุฒิกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะจนหน้าแดงแล้วแปลข้อความให้ฟังเบนพอฟังสิ้นกระแสความก็ร้องเอตโรลั่นบ้าตะแกสุกปรกขาดคำหล่อนก็ตบฉาดจอมสัตว์ประโดกแห่งเปล่าก็ไวปานลิงก้มหัวแผลฝ่ามือของแม่ผมแดงก็ผิดเป้าหมายเลยไปกระทบแก้มเชิดบุตรฉาดใหญ่ถึงขั้นร้องโอ้ยออกมา

ส่วนตาเท่าวิ่งจูดพละไปสละอย่างนกรู้ปล่อยให้เบลกระเชิดบุตรตกลงกันเองเรื่องตกผิดเพราะบัดนี้นะแกก็จำพรวดไปเดินนำอยู่เบื้องหน้าของคณะทุกคนแล้ว

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

43ในเที่ยวย้อนทางกลับเพื่อมุ่งเข้าหาเนินหินของแอ่งน้ำเป็นเป้าหมายแรกพรานใหญ่นำคณะทุกคนเดินหลีกเลี่ยงบริเวณอันตรายจากต่อหลุมต้นรังตังช้างโดยอ้อมตัดไปอีกด้านหนึ่งพอถึงบริเวณตีนเนินก็บ่ายหน้าขึ้นสู่ตะวันออกเฉียงเหนือโดยไต่ขึ้นไปบนภูเขาอันทึบไปด้วยไม้ใหญ่บอกให้ทุกคนทราบล่วงหน้าว่าจะเป็นการลัดทางเพื่อดักหน้าขบวนลูกหาบทั้งหมดซึ่งขณะนี้มุ่งไปยังหมู่บ้านตะเคียนทองระหว่างที่จะดักหน้าพวกนั้นได้ในเวลาพอดีกันหรือมิฉะนั้นก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยโดยพวกลูกหาบผ่านไปก่อนแล้วแต่เราก็จะตามทันได้เองครับเขาบอกขณะที่เริ่มเหนี่ยวกิ่งไม้ไต่ขึ้นไปตามเส้นทางอันสูงชันของตีนเขาที่ปราศจากเส้นทางด่านลักษณะของหนทางและภูมิประเทศเห็นชัดว่าเป็นขบวนลูกหาบแบกหามก็จะไปกันได้อย่างลำบากและเสียเวลาเป็นอย่างยิ่งเพราะเกะกะสัมภาระแต่เมื่อทุกคนที่มาด้วยกันในขณะนี้มีแต่เฉพาะไรเฟิลประจำมือกับเป้หลังติดตัวแค่คนละใบจึงไม่มีอุปสรรคใดๆมากนักเชือกไนลอนประจำตัวของแต่ละบุคคลเริ่มจำเป็นจะต้องนำออกมาใช้ในบางขณะกรณีที่บางแห่งจะต้องมีการโหนตัวไต่ขึ้นไปบุญคำได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่นำอยู่เบื้องหน้าในขณะที่ระพินปิดหลังท้ายขบวนซึ่งไต่กันขึ้นไปในลักษณะเรียงเดียวป่าทึบบนภูเขาสงัดเงียบปราศจากวี่แววของสัตว์ใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งนกหรือชนีสักตัวเดียวฝ่ายนายจ้างทั้งหมดรู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่เต็มกลืนอีกวาระหนึ่งและอดระแวงไม่ได้ว่านี่พวกตนจะถูกทดสอบอะไรอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากเพราะเหตุการณ์มันบีบบังคับอยู่แล้วอีกอย่างนึงทุกคนก็เริ่มเคยชินและกำลังอยู่ตัวดีแล้วกระนั้นก็ยังเหงื่อโชกเต็มตัวราวกับอาบน้ำและทุกคนก็กระหายน้ำขีดสุดได้แบ่งเฉลี่ยน้ำจากกระติกของระพินที่แจกจ่ายให้คนละอึกสองอึกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นน้ำก็เกลี้ยงฉาดไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวไม่มีใครปริปากบ่นหรือแสดงท่าท้อถอยนอกจากนานๆครั้งจะได้ยินเสียงสะบัดจากนายคิดและเชิดบุตรผู้ถลายลื่นในการไต่ที่สูงชันทำท่าจะวุดวิดร่วงลงมาแต่ก็ใช้ความไวของตัวเองคว้ารากไม้หรือสายเชือกที่บุญคำโรยลงมาให้พยุงตัวได้ทันการสแตนลีย์นั้นพิสูจน์ได้ชัดถึงความรอบคอบระมัดระวังและทรหดอดทนขีดสุดในการเดินทางมหาวิบากน่าเป็นห่วงน้อยกว่าคีตและเชิดบุตรซะอีกเขาอาจจะเชื่องช้าไปบ้างแต่ทว่าแต่ละก้าวของเขาที่คืบหน้าขึ้นไปนั้นมั่นคงแน่นอนและมักจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาคริสติน่านั้นไม่เพียงแต่จะฉลาดในเรื่องอื่นใดเท่านั้นแต่ยังฉลาดแม้กระทั่งการเลือกหาเส้นทางเดินที่ปลอดภัยและไปได้สะดวกที่สุด แข็งแรงปราดเปรียวและคล่องตัวพอๆกับมาเรียฮอฟมัน

อิซาเบลนั้นหนักที่อกและตะโพกพลาดหลุมถลายมาปะทะระพินผู้คุมอยู่ข้างหลังบ่อยครั้งและบางครั้งก็ทำเอาพรานใหญ่เกือบเสียหลักแทบจะพากันหลุดร่วงลงไปในเหวตื้นๆริมทางหลอนอ้าปากหายใจมีอาการหมดเรี่ยวหมดแรงและต้องพักอยู่บ่อยครั้งในระหว่างที่ยืนแงนดูความสูงชันของเส้นทางที่จะต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปลำคอแห้งผากไม่มีน้ำลายในปากเลยแม้จะใช้หมากฝรั่งช่วยไหวไหมหมอถึงใจทนไต่ขึ้นไปอีกช่วงเดียวเท่านั้นก็จะถึงทางเดินสะดวกบนสันเขาลูกนี้ละพอตัดลงอีกทีก็จะบรรจบกับเส้นทางของพวกลูกหาบที่เราจะเดินผ่านมาเขาถามยิ้มอย่างประโลมใจขณะที่ปีนตามหลังเข้ามายังตำแหน่งที่อิซาเบลยืนเอาหลังพิงต้นไม้หายใจถี่ๆหนักๆอยู่บนตะพักตอนหนึ่งระหว่างนั้นพักพวกคนอื่นๆกำลังไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับเว้นระยะห่างกันระหว่างคนต่อคนประมาณ10ถึง15เมตรโดยมีหัวหน้าคณะเป็นคนที่ล้าหลังอยู่ใกล้ที่สุดคริสติน่าอยู่สูงขึ้นไปอีกและกำลังหยุดเกาะกิ่งไม้เลี้ยวกลับลงมาดูส่วนคีตกระเชิดวุฒไต่สายเชือกไล่หลังบุญคำขึ้นไปแม่ผมแดงผู้ควรจะเป็นนางแบบอยู่ในนิตยสารประเภทเพลย์บอยหรือเพนเฮาส์มากกว่าที่จะมาสมบุกสมบันเสี่ยงชีวิตอยู่กลางป่าสูงป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้าที่เกาะพราวราวกับเอาน้ำพรมฝืนยิ้มตอบขอพักขาสัก 2-3 นาทีเถอะคุณล่วงหน้าขึ้นไปก่อนก็ได้ไพรวันประเดี๋ยวฉันจะตามขึ้นไปเองพรานใหญ่สั่นศีรษะควักบุหรี่ออกมาส่งให้หล่อนเบนปัดออกไปเขาจึงหยิบขึ้นมาจุดบุหรี่สูบซะเองเบนผมทิ้งคุณหรือใครในพวกเราให้อยู่ข้างหลังลำพังไม่ได้หรอกเอาล่ะจะพักสักครู่ก็ได้คุณแม่ผมแดงรูดตัวช้าๆลงไปนั่งบนแง่หินที่โผล่ออกมาจากรากต้นไม้ใหญ่ที่ยืนพิงอยู่นั้นสุดลมหายใจลึกๆแล้วเป่าลมออกทางปากอันแห้งแตกเป็นเกล็ดเพื่อระบายความร้อนอบอ้าวภายในระพินยืนเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆตาเขาแงนมองขึ้นไปยังพรรคพวกที่ค่อยๆไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับยกเว้นคริสติน่าคนเดียวที่ยืนรอดูอยู่และดูเหมือนจะรู้อาการของเพื่อนสาวว่าอ่อนเปลี้ยหมดแรงเต็มทีแล้วเธอตะโกนถามลงมาว่าเบลเป็นอะไรอิซาเบลไม่ตอบเพียงแต่โบกมือให้แล้วทำปัดมือให้คริสติน่าเคลื่อนที่ต่อไปแต่แม่เพื่อนสาวคู่หูยังคงยืนอยู่ณตำแหน่งเดิมระพินร้องตอบขึ้นไปว่าเบลเหนื่อยมากนะคุณขอพักสักครู่เดียวล่ะไม่ต้องห่วงคุณล่วงหน้าไปก่อนเถอะเสียงตะโกนโต้ตอบกันนั้นได้ยินไปทั่วหมดทุกคนทั้งหมดที่ไต่ขึ้นไปก่อนแล้วหยุดชะงักหันมาดูแต่ระพินก็โบกให้เคลื่อนหน้าต่อไปไม่เห็นพรานใหญ่อยู่ใกล้ชิดเบนเช่นนั้นต่างก็เคลื่อนหน้าต่อไปโดยไม่กังวลใดๆอีกยกเว้นคริสติน่าเท่านั้นที่ยังยืนมองอยู่หล่อนถือโอกาสพักไปในตัวด้วยนี่คุณขอถามง่ายโง่ๆหน่อยเถอะคุณไม่เหนื่อยมั่งหรือไงฮันเตอร์เห็นปกติธรรมดาดีที่สุดอะเบนเช็ดเหงื่อบนหน้าผากอีกครั้งถามมาเบาๆระพินยิ้มนิดนึงมองดูหล่อนอย่างเวทนามันก็เหนื่อยเหมือนพวกคุณเหมือนกันนั่นแหละเบลแต่ความเคยชินทำให้ผมทนได้ไงก็เห็นชัดแล้วสินะว่าฉันน่ะงุ่มง่ามอ่อนแอที่สุดในคณะไม่รอคุณมันเป็นคราวๆไปเมื่อตอนที่ไต่เรียบหน้าผาริมเหวลึกวานซืนน่ะคุณก็คล่องตัวกว่าคริสติน่าซะอีกสำคัญว่าเวลาพักนอนน่ะขอให้นอนหลับอย่างสนิทเต็มที่เท่านั้นแหละแล้วคุณก็จะมีแรงต่อสู้กับการเดินหนักในวันรุ่งขึ้นได้แต่ถ้าพักผ่อนไม่พอมันก็จะเหนื่อยเร็วมันก็เป็นหลักของแพทย์ซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนี่เบลนี่คุณฉันมียากระตุ้นประสาทแก้เหนื่อยแล้วก็แก้หิวน้ำได้นะแต่ไม่ได้ติดตัวอยู่ในขณะนี้มันติดไปกับหีบเวชภัณฑ์เพราะคิดไม่ถึงว่าจำเป็นจะต้องใช้ในวันนี้คราวหลังอะไรที่เห็นว่าจำเป็นน่ะก็ควรจะมีสำรองไว้ในเป้หลังด้วยครับ
ผมเตือนไว้หลายครั้งแล้วนะว่าอย่าไปมัวฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับกองสัมภาระกลางที่ลูกหาบแบกหามไปเพราะเหตุการณ์ที่จะต้องพละแยกทางห่างออกไปจากพวกลูกหาบอันจัดว่าเป็นสถานีกลางของเราน่ะมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้คุณคงหิวน้ำมากสินะเบลขอแห้งเป็นผงเลยล่ะคุณขนาดน้ำลายยังไม่มีจะกระเดือกเข้าไปได้เลยเบนว่าพร้อมกับยกมือขึ้นลูบคอระพินส่งรากไม้ชนิดหนึ่งฝานไว้เป็นชิ้นบางๆกว้างประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็ยาว2นิ้วส่งให้อ่ะอมนี่ไว้สักครู่เดียวเท่านั้นแหละมันจะทำให้คุณรู้สึกชุ่มคอและบรรเทาความกระหายน้ำลงได้เบนรับมาดูอย่างงงงอะไรนี่โสมเหรอไม่ใช่หรอกคุณเป็นว่านบางชนิดนะบอกไปคุณก็ไม่รู้จักชื่อหรอกแต่รับรองไม่มีอันตรายอะไรอมไว้เถอะไม่ต้องเคี้ยวนะแค่อมไว้เฉยๆเท่านั้นแหละระยะทางจากนี่ไปจนถึงตะเคียนทองจะไม่มีแหล่งน้ำเลยอย่างที่บอกแล้วนอกจากแอ่งน้ำพุบนเนินนั่นเท่านั้นซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าไอ้ศัตรูของเรานะมันแกล้งทำให้น้ำกลายเป็นพิษไปหมดอาศัยอะไรไม่ได้เลยถ้าน้ำในแอ่งนั่นไม่ถูกวางยาไว้ก่อนพวกเราก็ยังได้อาศัยบรรจุกระติกมาได้เบนยิ้มเจือนจืดถอนใจยาวในที่สุดเมดิกันไซก็ต้องยอมจำนนกับพวกสมุนไพรและยากลางบ้านของพ่อมดหมอผีเหมือนกันนะอ่ะจะให้อมก็จะอมพูดจบหล่อนก็อ้าปากวางแผ่นฝานของรากไม้ลักษณะใกล้เคียงกับชะเอมนั้นไว้บนลิ้นแล้วอมอย่างว่าง่ายระพินสุดตัวลงนั่งบนรากไม้ใหญ่ห่างแค่สองวาควักผ้าขนหนูออกมาเช็ดตามลำคอเบลคุณเป็นหมอคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่ายาแทบทุกชนิดของวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันทั้งหลายเนี่ยจริงแท้แล้วมันก็ล้วนมาจากสมุนไพรทั้งสิ้นพวกสมุนไพรเกือบทั้งนั้นล้วนเป็นที่มาของยารักษาโรคหรือยาพิษเพียงแต่เราจะรู้จักสรรพคุณของมันหรือไม่เท่านั้นหลายต่อหลายครั้งมาแล้วที่ผมรับจ้างพวกนักวิทยาศาสตร์ทางเภสัชออกแสวงหาสมุนไพรในป่าเขาก็เอาสมุนไพรเหล่านั้นน่ะไปสกัดเป็นตัวยาให้แพทย์พวกคุณนำมาใช้นั่นแหละโดยใช้หลักทางเคมีเข้าช่วยนี่ฮันเตอร์คุณรู้จักสมุนไพรที่เป็นตัวยาสำคัญทุกชนิดเลยเหรอหล่อนเริ่มแช่มชื่นขึ้นถามมาในลักษณะชวนคุยมันก็มีอยู่หลายหมื่นชนิดนะผมไม่รู้หมดหรอกแต่ก็รู้เฉพาะที่สำคัญสำคัญอันจำเป็นเกี่ยวกับการดำรงชีพในป่าของผมน่ะไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้นหรอกเบลพรานป่าแทบทุกคนจะต้องรู้ทั้งนั้นแหละมากน้อยก็สุดแต่ใครจะสนใจศึกษาค้นคว้าไอ้ที่ถูกทิ้งให้ลงไปแช่อยู่ในแอ่งน้ำบนเนินนั่นก็จัดอยู่ในประเภทสมุนไพรเหมือนกันแต่มันเป็นสมุนไพรแบบเป็นพิษแทนที่จะเป็นคุณต่อร่างกายเบลพยักหน้ารับอ่ะเป็นไงมั่งล่ะรากไม้ชิ้นนั้นที่คุณอมอยู่อ่ะหล่อนเลิกคิ้วข้างหนึ่งแล้วพยักหน้าอีกครั้งไม่เลวนี่ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆเลยฮันเตอร์ฉันรู้สึกชุ่มคอแล้วก็บรรเทาความกระหายน้ำลงได้บ้างแล้วล่ะแล้วก็ไม่ให้สักแต่แรกด้วยนี่ปล่อยให้หิวน้ำคอแห้งจนเกือบตายถึงเอามาให้คุณของทุกอย่างมันควรจะใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆเท่านั้นแหละคุณผมเห็นว่าคุณไม่ไหวแล้วก็เลยเอาออกมาให้ถ้ายังไปไหวก็ไม่ให้หรอกแม่อกภูเขาขมวดคิ้วจ้องหน้าเขาบ่นอู้ออกมาคุณนี่ไม่รู้จะใจร้ายกับพวกเราไปถึงไหนทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเป็นการหยั่งเชิงไปซะทั้งนั้นระวังเหอะยัยถึงตายฉันมั่งก็แล้วกันถ้าเกิดจับสันขึ้นมาอีกเมื่อไหร่คราวนี้จะปล่อยให้ปางตายซะก่อนแล้วค่อยแก้ไข

คุณของทุกอย่างมันควรจะใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆเท่านั้นแหละคุณผมเห็นว่าคุณไม่ไหวแล้วก็เลยเอาออกมาให้ถ้ายังไปไหวก็ไม่ให้หรอกแม่อกภูเขาขมวดคิ้วจ้องหน้าเขาบ่นอู้ออกมาคุณนี่ไม่รู้จะใจร้ายกับพวกเราไปถึงไหนทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเป็นการหยั่งเชิงไปซะทั้งนั้นระวังเหอะยัยถึงตาฉันมั่งก็แล้วกันถ้าเกิดจับสันขึ้นมาอีกเมื่อไหร่คราวนี้จะปล่อยให้ปางตายซะก่อนแล้วค่อยแก้ไขผมว่าปล่อยให้ตายซะเลยรู้แล้วรู้รอดไม่ดีเหรอหมอผมจะได้หมดภาระหน้าที่ซะทีรพินบอกมาหน้าตาเฉยเบนยิ้มพรายออกมาเป็นครั้งแรกเอื้อมือมาตบที่เข่าเขาเบาๆไม่หรอกฉันปล่อยคุณตายไม่ได้หรอกพูดเล่นคุณเป็นคนน่ารักมากนะระพินยิ่งร่วมทางกันไปนานเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรู้สึกถึงความดีงามของคุณมากขึ้นเท่านั้นระพินถอดบุหรี่ออกจากริมฝีปากขอบคุณครับหมอขอให้พวกคุณรักผมไม่จริงเหอะภายหลังค้นพบระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นแล้วอย่าเปลี่ยนใจซะก็แล้วกันเราไม่หักหลังคุณหรอกไว้ใจเหอะหล่อนพูดง่ายๆตามนิสัยใช่ถ้าหักหลังเมื่อไหร่ก็รู้เองแหละใช่ไหมไม่ทันจะขาดเสียงของเขาระพินก็สะดุ้งเพราะได้ยินเสียงร้องอ้าวออกมาลั่นป่าเบนเองก็ถลันพรวดขึ้นยืนอุทานและล่ำและลักว่าดูนั่นคริสเป็นอะไรไปหันขวับขึ้นไปด้านบนเขาเห็นคริสติน่าตบปัดอะไรที่อกเสื้ออย่างทุลักทุเลแล้วเป็นอยู่ย้อยย้อยย้อยส่งเสียงร้องดังลั่นอยู่เช่นนั้นสีหน้าแสดงอาการเจ็บปวดแล้วเอามือขยุ้มหน้าอกไว้แน่นร้องเอ็ดออกมาว่าพึ่งมันต่อยฉันพึ่งมันต่อยฉันระพินตะกายพรวดขึ้นไปในทันทีนั้นตรงตำแหน่งที่แม่ผมทองหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่เบลไต่ตามขึ้นไปติดๆอย่างลืมความเหนื่อยพวกที่กำลังไต่สูงขึ้นไปด้านบนพากันชะงักอีกครั้งส่งเสียงถามโวยวายลงมาฟังไม่ได้สับสแตนลีย์กระเชิดวุฒและคิดทำท่าจะไต่ย้อนลงมาอย่างตกใจแต่ระพินเข้าถึงตัวแม่ผมทองก่อนแล้วโดยมีหมอเบลเข้ามาถึงในพริบตาต่อมาคริสคุณแน่ใจเหรอว่าพึ่งเขาถามเร็วปรือขณะที่จับแขนไว้คริสติน่าสูดปากลั่นมือยังกุมทรวงอกแน่นและบุ้ยปากกับพื้นพึ่งขนาดย่อมย่อมตัวหนึ่งถูกปัดกระเด็นลงไปดิ้นกระเดวกระเดวอยู่กับพื้นใบไม้แห้งก้นของมันขาดและปล่อยเหล็กในออกไปแล้วพอพิจารณาเห็นชัดระพินก็ใช้รองเท้าขยี้แหลกกับพื้นแล้วหันไปตะโกนบอกพวกไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ต้องลงมาคริสถูกพึ่งต่อยปวดหน่อยแต่เดี๋ยวผมกับหมอเบนจะจัดการเองไม่รุนแรงอะไรนักหรอกนี่คุณฉันปวดแทบจะดิ้นตายอยู่แล้วนะเนี่ยแม่นักเคมีฟิสิกสาวร้องแหลมเบนตรงเข้าไปจับตัวและตรวจดูบาดแผลที่ถูกต่อยทันทีระพินดูนี่มันต่อยบนฐานอกของคริสพอดีเหล็กในยังฝังอยู่นี่เลยไม่เป็นไรครับอย่าตกใจทนปวดเดี๋ยวเดียวเองอ่ะเขาบอกพร้อมกันล้วงกระเป๋าหยิบกล่องโลหะแบนๆเล็กๆขึ้นมาแล้วคว้าเข็มเย็บผ้าออกมาส่งให้เบนบอกว่าเบนคุณเอาเข็มนี่นะบ่งเหล็กในเอามาก่อนใช้เข็มสะกิดเหมือนบ่งน้ำอ่ะเบนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้สั่นหัวโดยเร็วคุณจัดการดีกว่านะช่วยบ่งเถอะฉันเหนื่อยมากจนมือสั่นไปหมดแล้วเดี๋ยวทิ่มผิดทิ่มถูกว่าเดี๋ยวเข็มก็ตำอกคริสเข้าไปอีกเท่านั้นเองเร็วเถอะคุณนั่นแหละบ่งเหล็กในออกว่าแล้วแม่ผมแดงก็กระชากแขนเขาโดยแรงยัดเยียดเข็มปลายแหลมให้เขาระพินเกาครางกรากกรากพอถูกเบนผลักหลังมาอีกเขาก็จำใจต้องเข้าไปประชิดตัวคริสติน่าผู้กำลังนั่งกัดฟันกรอดกรอดเพราะความปวดหลังพิงโคนไม้อยู่ไหนมันต่อยคุณตรงไหนอะเบนยังนั่งกุมอกนิ่งแต่เบนกระชากมือข้างนั้นออกแล้วชี้ให้ดูบนฐานอกสีชมพูซึ่งมองเห็นเส้นเลือดฝอยบางๆแผ่กระจายอยู่ใต้ผิวอันตึงเปรี้ยเคร่งครัดเป็นเต้านั้นปรากฏรอยเหล็กในของผึ้งเจ้ากรรมทิ่มเข้าไปฝังอยู่ใต้ผิวอ่อนนุ่มนั้น
และเห็นเป็นเส้นเหมือนเสี้ยนดำๆยาวประมาณเกือบ1เซนอย่างถนัดมันทิ่มในลักษณะทะแยงลงไปใต้ผิวเท่านั้นไม่ได้ปักลงในแนวดิ่งจึงสังเกตเห็นได้ตลอดทั้งอันระพินถือเข็มพร้อมอยู่ในมือแล้วพอมองเห็นตำแหน่งที่ถูกต่อยเขาก็ชะงักลังเลไปอีกเร็วสิช้าอยู่ทำไมล่ะคุณแล้วกันคุณเอาเหล็กในออกก่อนประเดี๋ยวฉันจะเอายาแก้ปวดท้ายเสียงเบิร์นเกือบจะเป็นตวัดจอมพรานเป่าลมออกจากปากซุดตัวลงนั่งตรงหน้าเสื้อเดินป่าของคริสขณะนี้ถูกปลดดุมลงไปตลอดจนเกือบถึงเอวและบราเซียสีดำสนิทชนิดที่มีสลักขอยึดอยู่ด้านหน้าถูกเบนปลดออกปล่อยให้เต้างามตั้งชันทั้งคู่ปราศจากการหุ้มพุ่งตระหง่านเผยเนื้อแท้ระพินถือเข็มไว้ในมือหนึ่งอีกมือหนึ่งกางงุ่มง่ามเหมือนตีนปูไม่รู้จะจับอวัยวะส่วนนั้นได้ยังไงดีตำแหน่งถูกต่อยฝังเหล็กในอยู่ในฐานด้านบนซึ่งต่ำลงไปมากคริสจะเอาเสื้อชั้นนอกคลุมไว้แต่เบนกระชากแหวกออกเพื่อให้ระพินบ่งเหล็กในได้ถนัดว้าแล้วนี่ผมจะทำยังไงอะคุณเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ช่วยกันบ่งเหล็กในคริสสิโอ้ยผมจะทำก็ไปยังไงเขาครางออกมาอย่างกลุ้มใจก็บอกว่ามือฉันสั่นมือฉันสั่นไงช่วยแค่นี้ไม่ได้ไงคุณอะคราวนี้เบนตะหวาดดังลั่นเอาไงก็เอากันขอโทษนะคริสทนเจ็บเดียวเท่านั้นอ่ะพอเหล็กในมันออกก็จะทุเลาลงคริสติน่าหลับตาลงเม้มปากแน่นพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรอีกเลยเวนกรรมจริงๆปะผากูพรานใหญ่อุบอิบลอดไรฟันออกมาแล้วใช้นิ้วของมือซ้ายบีบลงไปบนฐานของคริสติน่ากดให้ผิวตรงบริเวณที่เหล็กในฝังสูงนูนขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยๆใช้ปลายแหลมของเข็มเย็บผ้าสะกิดผิวเบาๆคริสติน่าสะดุ้งร้องออกมาเลือดทะลักซึมเล็กน้อยตามรอยสะกิดเขาพยายามอยู่อึดใจใหญ่พอเขี่ยโคนของเหล็กในออกมาได้ก็ใช้ปลายเล็บจิกดึงออกมาทันทีพร้อมกระถอนใจโล่งอกส่งให้เจ้าตัวและหมอเบลดูนี่ไงเอาออกมาแล้วเอาละเบลถ้าคุณมียาทาแก้ปวดก็ช่วยทาเถอะผมคิดว่าทิ้งเจอดีที่สุดค่าเชื้อดีด้วยบ้าที่คุณทิ้งเจอก็แสบดิ้นไม่เท่านั้นเนี่ยเลือดออกด้วยเห็นป่ะหมอเบลหันมาแฟดใส่เขาแล้วปลดย่ามหลังออกค้นหายาอันมีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งบางอย่างออกมาขยี้ทาให้ตรงบาดแผลปากก็ถามว่าไปไงมาไงอะคริสมันถึงได้ต่อยหน้าอกเขาได้อะมันก็มาบินตอมอยู่นานแล้วล่ะฉันอุตส่าห์นิ่งไม่กระดุกกระดิกแล้วเชียวครั้งแรกมันเกาะคอเสื้อแล้วค่อยๆไต่เข้าไปที่หน้าอกฉันทนขยะขยงไม่ได้ก็เลยปัดไอตอนปัดนั่นแหละมันก็ต่อยทันทีเหมือนกันคริสติน่าบอกมาอย่างยากเย็นสูดปากเบาๆแล้วเอามือขยี้ตรงบาดแผลที่เบลเอาขี้ผึ้งทาให้จากนั้นก็รีบกลัดขอบบาเซียทันทีลุกขึ้นยืนหันมาทางระพินแต่ไม่สบตาปากก็บอกว่าขอบใจนะพรานใหญ่วางหน้าเฉยบอกขรึมๆว่าผมก็เตือนตลอดเวลาแล้วนี่ว่าให้กลัดดุมเสื้อหรือรูดซิปเสื้อชั้นนอกให้มันติดคออย่าปล่อยช่องว่างไว้นี่ดีว่าเป็นผึ้งตัวเล็กๆธรรมดาเท่านั้นนะคุณถ้าเป็นพวกต่อหรือแมลงที่มีพิษมากกว่านี้นะคุณจะลำบากทีเดียวถ้าแพ้พิษมันแล้วก็ดีไม่ดีต้องนอนซมทั้งวันเดินทางไม่ได้ทีเดียวตอนนี้รู้สึกเป็นไงมั่งแล้วล่ะคุณคริสสะบดอุบแล้วบอกมาว่าตอนนี้ก็คอยยังชั่วมากแล้วล่ะพอเหล็กในออกมันก็ทุเลาปวดไปแล้วแต่คุณแทงเข็มจะเป็นแผลเลยอุบอิบดังนั้นแล้วคริสติน่าก็ก้มลงไปมองอกของตัวเองพยายามดันให้พ้นจากการประคองของบราเซียขึ้นมาดูความเจ็บปวดที่ได้รับทำให้หมดความอายก็นิดหน่อยเท่านั้นแหละคุณรับรองไม่เป็นแผลหรอก
ถ้าพิษปวดยังไม่หมดภายใน10นาทีข้างหน้าน่ะคุณบอกผมด้วยแล้วกันจะหาใบว่านบางชนิดให้คุณขยี้ทาตรงแผลที่ถูกต่อยรับรองว่าหายปวดอย่างสนิทแล้วก็ส่งเข็มเย็บผ้าอันนั้นพร้อมกันได้เล็กๆม้วนหนึ่งส่งให้อ่ะผมมอบเข็มกันได้ไว้คุณเลยมีเวลาว่างก็เย็บซ่อมรอยที่เป้ากางเกงคุณซะด้วยแล้วกันคริสรับไปหน้าแดงเรือเกาะโคนต้นไม้พยุงกายขึ้นยืนเสียงดร.สแตนลีย์และอีกสองคนตะโกนถามลงมาเบนก็ร้องตอบไปว่าเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์เราจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะ

ไต่นำขึ้นไปก่อนเบลตามหลังและระพินปิดท้ายแต่ถ้าบุญคำซึ่งขึ้นไปคอยอยู่บนสันเขาก่อนแล้วชะโงกลงมาถามเชิดวุฒิเบาๆเกิดอะไรขึ้นนายทหารแม่มคริสเป็นอะไรไปเห็นร้องเต่งเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกพึ่งมันต่อยเอาโอ้ที่อื่นก็ไม่เสือกต่อยดันไตก็ไปต่อยที่นมหุยตาเท่าร้องอุทานลั่นแล้วทำคอหดคอย่นหลับตาปีแยกเขี้ยวตายฮะมิแต่งิ้วไปเลยนายทหารเชิดวุฒหัวร้องกึกกึกกึกเออก็เห็นแต่หญิงเหยิงไปเหมือนกันแหละตอนนี้ดูเหมือนจะหายแล้วปีนตามขึ้นมาแล้วนะรู้สึกว่านายของบุญคำนั่นแหละเป็นคนบ่งเหล็กนายออกให้เสียงอิตาโรโปเกลั่นจิ้วกันไปหมดว่ายังไงนี่จะให้ไต่เป็นลิงกันอยู่แบบนี้อีกนานสักเท่าไหร่ตะลุงคำถึงสันเขาก็มีที่เดินได้สบายแล้วนายทหารเกาะเชือกโหนให้ดีๆนะถ้าหลุดลงไปแล้วก็ลงเหวนั่นเลยช่วงนี้นะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วไม่ต้องตะกายกันอีกแล้วเสียงตะเท่าบอกมาเบาๆชั่วไม่นานหลังจากนั้นทุกคนในคณะก็ไต่ขึ้นมาสู่สันเขาอันเป็นด่านช้างกว้างใหญ่หนทางเดินสะดวกขึ้นไม่ต้องปีนไต่ห้อยโหนกันเหมือนอย่างตลอดเวลา1ชั่วโมงเต็มซึ่งเป็นการตัดเส้นทางขึ้นมาทางด่านนั้นเป็นถิ่นที่โขลงช้างเดินอยู่เป็นประจำมองเห็นร่องรอยได้อย่างถนัดชัดเจนตลอดจนมูลสดๆของมันอันผ่านมาเมื่อไม่นานนักซึ่งอาจจะเป็นเมื่อเช้านี้เองเอาละสิเข้าเส้นทางเดียวกับช้างแล้วประเดี๋ยวก็ได้จะเอกันประจันบานกันแหลกอีกละเชิดวุฒิพูดออกมาขณะที่สังเกตไปรอบๆตัวแล้วเดินไปหยุดพิจารณาที่กองมูลสดๆกองหนึ่งอเมริกันทั้ง4คน2คู่แยกกันมองไปคนละด้านของทางด่านบนสันเขานั้นทางตะวันออกเฉียงใต้หรือซีขวามือที่โผล่กันขึ้นมาทอดขึ้นไปสู่เขาสูงส่วนด้านตรงข้ามเป็นแนวเส้นทางทอดลงต่ำบางยังไม่สามารถจะบอกได้ถูกในขณะนี้ว่าทิศทางที่จะต่อไปนั้นจะเดินขึ้นสูงหรือจะเดินลงต่ำกันแน่และอดประหลาดใจไม่ได้ว่าในระหว่างที่ปีนไต่เขาขึ้นมาอย่างยากลำบากยากเย็นแล้วอยู่ๆโดยไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้าก็มาพบเข้ากับเส้นทางเดินที่เตียนโล่งเหมือนถนนใหญ่บนยอดเขานั้น

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภาคธุรกิจหาดใหญ่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดเวที The Vision of หาดใหญ่วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองสู่อนาคตสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่เตรียมจัดงาน The Vision of หาดใหญ่ร่วมกำหนดอนาคตหาดใหญ่ในวันที่8สิงหาคม2569เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองหาดใหญ่ในระยะยาวภายหลังภาคธุรกิจในพื้นที่แสดงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ซ้ำเติมผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายชลิตพงศ์สิริธนนท์สกุลนายกสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่กล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ยังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างยาวนานทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการวางแผนพัฒนาเมืองจึงต้องการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบายโดยจังหวัดสงขลามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP มูลค่า 268,679 ล้านบาทอยู่ในอันดับ15ของประเทศและอันดับ3ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีแม้อุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลายังคงเติบโตและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวในทั้ง2จังหวัดส่งผลให้มูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมแซงหน้าสงขลาขณะที่โครงสร้างการท่องเที่ยวยังคงต้องพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเป็นหลักจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้ภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการประสานเชิญตัวแทนภาครัฐและภาคธุรกิจระดับประเทศเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองหาดใหญ่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดสงขลาในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-0-7-0-7 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ผลิต
1: วันนี้คุณแม่ใจดีเอากระโปรงตัวเก่ามาตัดชุดใหม่ให้ลูกตุ๊กตาคุณพ่อดีใจกับคุณลุงพจน์ช่วยจับชายผ้าให้หน่อยนะคะ
2: ได้สิครับ
1: ว้าดีใจถือดีๆหน่อยสิดูสิเบี้ยวเลยต้องเล็มผ้าใหม่เลยมั้งเนี่ย
2: นี่เด็กๆการตัดเล็มผ้าด้วยกรรไกรภาษาไทยต้องใช้คำว่าคริบและสะกดด้วยขอไข่รอเรือสระอีบอใบไม้ส่วนคำว่าคริบที่เขียนด้วยขอไข่ลอลิงสระอีบอใบไม้หมายถึงการเย็บหุ้มริมผ้าและของอื่นๆเพื่อกันลุ่ยหรือเพื่อให้เกิดความสวยงามยกตัวอย่างเช่นใจดีเอาเศษผ้ามาคลิปริมหมวกให้กับน้องตุ๊กตาไงจ๊ะ
3: เพื่อนๆอย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสปท.ลงพื้นที่เรือนจำปัตตานีเดินหน้าสร้างโอกาสผู้ต้องราชทัณฑ์พัฒนาทักษะอาชีพสู่การคืนคนดีสู่สังคมนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมสปท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดปัตตานีพร้อมร่วมหารือกับนายเชษฐ์หลงจิผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังและนายกิติคุณชูจบผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการเสริมสร้างโอกาสทางสังคมแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสปท.และเรือนจำจังหวัดปัตตานีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนการหารือได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิการฝึกอบรมทักษะอาชีพการพัฒนาฝีมือแรงงานการส่งเสริมอาชีพอิสระรวมถึงการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษเลขาธิการสปท.กล่าวว่าการให้โอกาสถือเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนควรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองได้เรียนรู้ทักษะใหม่และมีช่องทางในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะเมื่อบุคคลหนึ่งสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองย่อมส่งผลดีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมสอปต.พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ให้สามารถกลับมาเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนสินสอดของมั่นเป็นของใคร
13: นายกำนันบ้านนั้นน่ะหน้าบานเชียวลูกเขยหอบสินสอดเป็นล้านที่ดินเป็นไร่แถมทองอีก20บาทมาขอลูกสาวคุณนายอ่ะ
14: ลูกสาวเขาแต่งงานทั้งทีก็ต้องดีใจหน้าบานธรรมดาสิจ้ะแม่
13: จ้าแกได้ลูกเขยดีแถมได้เงินทองเยอะแยะเป็นล้านล้านเฮ้อฉันจะมีโอกาสได้แบบนี้ไหมโน
14: ่แหมแม่ก็พูดไปว่าแต่เงินสินสอดกับของมันเป็นของเจ้าสาวทั้งหมดหรือจะเป็นของพ่อแม่เจ้าสาวทั้งหมดกันล่ะคะ
15: เรื่องของมั่นและสินสอดกฎหมายว่าไว้ของมั่นคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ให้ไว้กับฝ่ายหญิงในขณะทำการมั่นเพื่อเป็นหลักฐานการมั่นและประกันว่าจะแต่งงานกับฝ่ายหญิงส่วนสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่ยินยอมให้ฝ่ายหญิงแต่งงานด้วยค่ะฉะนั้นจำไว้ง่ายๆเลยนะคะของมั่นให้ผู้หญิงส่วนสินสอดให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงค่ะ
14: งั้นถ้าหนูมีแฟนจะเรียกของมั่นเยอะๆเลยดีไหมแม
11: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

คนมันหลายรถก็ทิ้งที่ครับแม่ก็น้ำตาไหลไม่ได้ทราบถึงใจจะร้องไห้ต้องให้ทิ้งแม่

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนที่อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บ5ปอและ1ขอโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนภายในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับมาตรการ3เก็บป้องกันโรคประกอบด้วยเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะทิ้งและกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์และเก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงวางไข่เปลี่ยนน้ำหรือปล่อยทิ้งหากไม่จำเป็นส่วน5ปอปราบยุงลายได้แก่ปอปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ปอเปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำปอปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงในอ่างเก็บน้ำหรือภาชนะที่ใส่น้ำถาวรปอปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขังและปอปฏิบัตินำหลักการทั้งหลายมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยและสุดท้ายขอขัดไข่ยุงขัดทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำก่อนนำไปใช้ใหม่เพื่อขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจเกาะอยู่ด้านในทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชีคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนเนื่องจากยุงลายชอบไปวางไข่ในน้ำนิ่งตามแหล่งน้ำขังต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าลิ้นลิ้นเขียนลอลิงสระอิไม่เอกนอหนูลิ้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวยาวเกล็ดใหญ่หนาแข็งซ้อนเลื่อมกันคล้ายกระเบื้องมุงหลังคาหน้าแหลมเล็บหนายาวโค้งปลายแหลมใช้ขุดดินและปีนต้นไม้หางยาวม้วนงอได้เมื่อตกใจหรือป้องกันศัตรูจะม้วนตัวกลมเรียกว่านิ่มก็ได้บางท้องถิ่นเรียกว่านางอายมีสัตว์ทะเลจำพวกหอยอีกหลายชนิดลำตัวเป็นรูปไผ่ซีกเปลือกคลุมตัวด้านหลังมี8ชิ้นวางเหลื่อมซ้อนกันคล้ายเกล็ดของตัวลิ้นเกาะอยู่ตามโขดหินชายทะเลเรียกว่าลิ้นทะเลลิ้นอีกคำหนึ่งเป็นชื่อต้นไม้เรียกว่าต้นลิ้นเป็นไม้พุ่มขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณช่อดอกยาวดอกเล็กอยู่ภายในกาบรูปหอยแคลงซึ่งประกบเรียงกันไปตามแนวก้านช่อดอกเรียกเกล็ดปลาช่อนก็ได
8: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุเรียนยะลาทยอยสู่ตลาดสาวกราชาแห่งผลไม้แห่อุดหนุนสายพันธุ์โปรดเริ่มแล้วกับฤดูกาลที่ทุกคนรอคอยบรรยากาศการซื้อขายทุเรียนในจังหวัดยะลากลับมาคึกคักอีกครั้งแม้ผลผลิตในช่วงนี้จะทยอยออกสู่ท้องตลาดไม่เต็มที่แต่บรรดาสาวกทุเรียนก็ไม่พลาดต่างพากันออกมาเลือกซื้อสายพันธุ์โปรดกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณจุดขายทุเรียนแบบเปิดท้ายรถซึ่งกลายเป็นทำเลทองที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะมีการนำทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ยอดนิยมมาประชันกันอย่างครบครันอาทิโอชีหมอนทองก้านยาวชะนีไข่พวงมณีกระดุมและหลงลับแลโดยทุเรียนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษในฤดูกาลนี้ต้องยกให้มูซังคิงเบตงสายพันธุ์มาเลเซียและหมอนทองที่ส่งตรงจากสวนบ้านถ้ำทะลุอำเภอบันนังซาโดยทุเรียนมูซังคิงที่นี่ได้รับการการันตีจากลูกค้าว่ามีเอกลักษณ์ที่เนื้อแน่นเหนียวนุ่มและรสชาติหวานเข้มข้นสะใจกว่าสายพันธุ์อื่นๆผลขนาดใหญ่เฉลี่ย 3.5 กิโลกรัมต่อลูกขณะที่หมอนทองยังคงครองแชมป์ขายดีอันดับ1ส่วนราคาก็ถือว่าจับต้องได้โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ100กว่าบาทส่วนสายพันธุ์พรีเมียมอย่างมูซังคิงและหมอนทองเกรดคัดสรรจะอยู่ที่กิโลกรัมละ150ถึง160บาทสร้างรายได้ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีนางสาวยัสมีจารูแม่ค้าซึ่งปกติมีอาชีพขายกุ้งทะเลและปูม้าในตลาดสุดยะลาเปิดเผยว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูทุเรียนตนจะปรับเปลี่ยนมาขายทุเรียนแทนโดยรับตรงจากสวนบ้านถ้ำทะลุในช่วงเช้าการันตีคุณภาพความอร่อยนอกจากนี้ที่ร้านยังได้นำมังคุดผลผลิตสดๆจากสวนของตัวเองในพื้นที่ตำบลยุโปออกมาวางจำหน่ายควบคู่กันด้วยซึ่งเพิ่งออกผลผลิตมาได้ประมาณ1สัปดาห์ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทซึ่งเน้นขายหมดวันต่อวันเช่นกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนคนทำประกันต้องรู้อ้าวคุณพี่ชิตมาแต่เช้าเลยนะครับ
16: สวัสดีครับ
15: ครับ
16: ผมเอาเอกสารทำประกันมาให้พี่พรกรอกนะครับ
15: แหมขยันจริงๆเอแต่เอ๊ะผมไม่ต้องไปตรวจสุขภาพเลยครับคุณพี่ชิต
16: ไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจัดการให้พี่พรแค่กรอกเอกสารครบจ่ายค่ากรมธรรม์ก็จบแล้วครับ
17: อย่าเพิ่งเชื่อนะคะคุณพ่อพรตามกฎหมายคนที่ทำประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องแจ้งปัญหาสุขภาพแก่บริษัทประกันภัยหรือตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขทุกครั้งก่อนเพราะบริษัทมักจะอ้างเหตุผลการไม่จ่ายผลประโยชน์ด้วยคำพูดว่าผู้ทำประกันปกปิดปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งกฎหมายให้สิทธิ์บริษัทประกันบอกเลิกสัญญาได้ภายใน1เดือนจากวันที่รู้ข้อเท็จจริงหรือภายใน5ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาค่ะฉะนั้นคุณพ่อพรควรไปตรวจสุขภาพก่อนทำประกันนะคะ
15: คุณพิชิตผมขอไปตรวจสุขภาพก่อนทำประกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังคุณพิชิตเห็นด้วยกับผมไหมครับ
16: ครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวไปตรวจให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาใหม
14: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายให้ประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อนำบริการจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนเข้าร่วมให้บริการเพื่อลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ20-30อาทิน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่ข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมกันนี้ได้ร่วมติดตามและหารือเกี่ยวกับปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดนปีมะวู
10: ก้อยทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอ
11: โอ้ยก้อยทำเสร็จตั้งแต่ปีมะวอแล้ว
10: ปีอะไรนะก้อย
11: ปีมะวอคุณแม่พูดบ่อยๆว่าปีมะวอพี่เก่งก็คงเคยได้ยินก้อยก็เลยพูดบ้าง
10: ปีมะวอ
11: แปลว่าอะไรนะฉันเคยได้ยินแต่ปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่นี่พี่ก้อยพูดว่าปีมะว
10: อปีมะวอแปลว่านานมาแล้ว
11: ก้าวแต้มจำไว้นะปีมะโวหมายถึงนานมาแล้ว
10: ฉันรู้ตั้งแต่ปีมะโวแล้วล่ะ
12: การจะนาคพันธ์อธิบายไว้ว่าละโวคือเมืองลพบุรีซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ไทยมีปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแมเมื่อต้องการจะพูดว่านานหลายปีมาแล้วจึงพูดเป็นปีมะโว
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: ผู้ที่เรานั่นแหละเป็นผู้กำหนดที่มีอุปสรรคมีปัญหามากมายทุกวันนี้เพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวปล่อยไปรับเรื่องคนอื่นเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นเขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะเรื่องของชาวบ้านไม่สบายใจเพราะเรื่องคนอื่นล้มเหลวเพราะเรื่องของคนอื่นเพราะอะไรเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีคุณธรรมในใจแล้วจะมีอะไรเป็นสาระของชีวิตปล่อยให้ชีวิตนั้นผ่านไปมืดกระแจ้งชั่วโมงเท่ากันเดือนเท่ากันปีเท่ากันวันเท่ากันแต่ความที่ใจนั้นไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เลยไม่มีสาระอะไรมากมายใครพูดอะไรหูผึ่งใครพูดอะไรดูจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเหมือนกับคนใกล้จะตายยาอะไรก็ดูจะดีหมดยาอะไรก็ดูจะดีหมดไม่ได้เชื่อเหตุผลของตัวเองสักนิดหนึ่งว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายแต่ไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างก็รู้อยู่รักษาถึงจะหายคือไม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลายเป็นคนว่ายาดีไปหมดทุกชนิดยาอะไรดีไปหมดทุกชนิดเพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นหนูตะเภากลายเป็นตัวรองยาอย่างดีไปหมดสุดท้ายก็สารพัดตามมาด้วยเหตุนี้คือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วกลายเป็นหูเบาใจง่ายเขาว่ามาอย่างนั้นข่าวลือมาอย่างนี้ยิ่งรั่วเจาะกลมข่าวลือในบ้านเมืองนี้มีเยอะถ้าจิตใจไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วค่อนข้างจะเอียงง่ายได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ใครพูดอะไรวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่โน่นไปปีนเขาสะดอกข้อบนยอดเขากลับลงมารถจนตายอีกแน่ไปโน่นไปนี่วิ่งไปสะดอกเคาะต่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มนึกว่าจะแก้ได้ หมอให้กินยาไม่กินจะไปสะดอกเขาเอาแล้วมันจะแก้ได้อย่างไรไปกี่วัดก็แก้ไม่ได้ครูบาอาจารย์นั่นก็ได้แต่ปลอบใจให้กำลังใจแต่หารู้ไม่ตัวเองไม่กินยาเมื่อไม่กินยาก็รู้อยู่แล้วมันไม่หายโรคแห่งความกลัวตายเนี่ยมันมีอยู่ในใจของทุกรูปทุกนามคันเมื่อมีโอกาสได้ฝึกได้อบรมได้บ่มใจอย่างนี้ใจก็จะรู้ว่าดีก็เราชั่วก็เราบาปก็เราบุญก็เราอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเสียงไม่มีไม่ดีก็ไม่ดังพื้นดีก้นไม่ดีนั่งก็ไม่ได้ไม่ค่อยเชื่อกันแต่ก็ไปเชื่อเรื่องอื่นว่าจะเป็นส่วนช่วยให้ได้มันช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เหตุใช่ผลมันกลายเป็นเรื่องประเดี๋ยวประดาวอาจจะซ้ำเติมหนักเข้าไปกับเก่าโลกแห่งความสับสนเพราะอำนาจตัณหาอวิชชาความยึดติดอยู่กับสิ่งผิดถูกชั่วดีไม่มีที่สิ้นสุดเลยกลายเป็นถูกครอบงำเพราะความคิดของคนอื่นไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายก็ตกที่นั่งลำบากเพราะเรื่องความไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามให้มีเมตตาตัวเองให้มากๆบางทีนะไม่เมตตาเจ้าของไปเมตตาแต่คนอื่นไม่ได้ดูที่ภาชนะของเจ้าของไปดูแต่ภาชนะของคนอื่นปลายเท้าตัวเองไม่ดูไปดูแต่ที่อื่นเสร็จแล้วก็หัวร่างข้างแตกเพราะความที่ไม่ดูตัวเองไม่รู้ตัวเองแล้วไม่สนใจตัวเองแล้วสุดท้ายคำว่าเมตตากรุณาไม่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของปล่อยจะไปกรุณาเมตตาคนอื่นจนไม่รู้จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตนึกว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้นึกว่าเพื่อนคงคิดดังที่เราคิดไว้เชื่อเถอะถึงเวลามาก็ตัวใครตัวมันทั้งนั้นไอ้ที่บอกว่ารักมากรักมากเห็นที่ไหนพอเพื่อนมีโอกาสหรือพลาดโอกาสแล้วก็รู้ทั้งรู้นั่นแหละจึงได้ยินอยู่เสมอว่าเพื่อนกินน่ะหาง่ายเพื่อนตายน่ะหายากอย่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะถ้าไม่เชื่อความจริงของตัวเองแล้วก็จะปล่อยเอาใจไปไว้กับตรงนั้นเอาใจไปไว้กับตรงนี้เอาใจไปฝากไว้ที่โน่นที่นี่พอเราฝากเงินยังพอมีโอกาสได้ดอกได้ผลฝากใจไว้กับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจเหลือเกินบางทีก็นึกว่าเขาจะช่วยเราก็นึกว่าเขาจะดูเราและเข้าใจเราจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจเราอะไรหรอกบางทีนอนคิดถึงคนอื่นอยู่คนเดียวไอ้คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักหน่อยเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปตามความรู้สึกของตัวเองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับตรงกันข้ามไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เรานอนก็ละเมอฝันไปอีกเพื่อนด้วยกันไม่รู้เรื่องว่าเราเป็นอะไรซ้ำไปด้วยความที่ไม่เมตตาตัวเองแล้วไปเมตคนอื่นอยู่เรื่อยปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดข้อนี้ถ้าเราไม่มีแผลเป็นถ้าเราไม่มีความบกพร่องถ้าเราไม่มีความผิดพลาดในส่วนที่เป็นมนุษย์อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเป็นปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาถ้าเราไม่มีอะไรไอ้ความที่เราไม่เมตตาตัวเองเราไปเมตตาคนอื่นจนไม่รู้ว่าตัวเองน่ะเป็นใครเอ็นเขามากเอ็นเราก็ขาดสุดท้ายก็หาว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่นึกว่าทำดีใจเขาช่วยตัวเองเขาไม่ช่วยก็นึกว่าช่วยเขาเขาก็ยังไม่ช่วยเราอยู่นั่นแหละความจริงก็รู้อยู่เขามาช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เพราะภูมิธรรมภูมิปัญญาไม่ถึงเรียกว่าให้กินก็กินไม่ได้พ่อฟันไม่ดีให้กินก็กินไม่ได้ท้องไม่ดีแม้จะให้อะไรกับเราเราก็ใช้ไม่ได้เพราะเราเองนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองสารพัดปัญหาด้วยเหตุนี้การที่เราจะหวังพึ่งอะไรก็พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเท่านั้นเองถ้าเราไม่คิดจะหวังพึ่งตัวเองแล้วเราก็คงไปไม่รอดอยู่ดีๆนั่นแหละไปพึ่งตรงไหนพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็ประเดี๋ยวประดาวพึ่งครูพึ่งอาจารย์ก็ประเดี๋ยวประดาวแต่ถ้าไม่พึ่งตัวเองแล้วจะไปพึ่งอะไรบางทีฟังแล้วมันขัดต่อความรู้สึกเหลือเกินยาดีปานไหนขนาดไหนถ้าเราไม่กินก็ไม่มีประโยชน์หรือยาดีขนาดไหนถ้าเราไม่กินหรือกินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เชื่อตรงนี้เลยกลับกลายเป็นเรื่องไปพึ่งข้างนอกทั้งที่เป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะความที่ไม่เมตตาตัวเองกลายไปเรื่องเมตตาคนอื่นเมตไปนานๆเข้าตัวเราก็เมตแตกนะทีนี้แผ่มากจนตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองเรียกแบกเกินฐานะที่ควรจะแบกห หอบหิ้วเกินที่จะหอบหิ้วได้ทั้งที่รู้ว่าศาสนานี้เป็นเรื่องไม่ต้องหอบต้องหิ้วศาสนานี้เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้รู้ว่าเราใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้เป็นใช้ไม่เป็นแล้วประโยชน์มันถึงจะเกิดขึ้นศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องหอบหิ้วหรือถือไว้ศาสนานี้เป็นเรื่องของความเข้าใจตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกจะไปเรียกร้องความยุติธรรมศาลไหนก็ไปเถอะความยุติธรรมตัวเองยังไม่มีแล้วจะให้ใครยุติธรรมกับตัวเองบางทียกโทษให้แล้วยังเดือดร้อนอยู่บางทีปล่อยไปแล้วยังเดือดร้อนอยู่เพราะไม่เห็นความยุติธรรมในเจ้าของความที่ตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองไม่เข้าใจตัวเองแล้วไม่เคยที่จะเพ่งโทษตัวเองและจับผิดตัวเองมีแต่เรื่องคนอื่นผิดมีแต่เรื่องคนอื่นไม่ดีมีแต่เรื่องคนอื่นเลวแหลกมีแต่เรื่องของคนอื่นแย่ไม่ได้รู้หรือว่าถมน้ำลายบนฟ้าถมน้ำลายขึ้นฟ้ามันก็ลดหน้าเจ้าของนั่นแหละแม้ที่สุดจะบอกว่าชี้ไปที่เขาหนึ่งนิ้วไอ้สามนิ้วน่ะมันชี้มาที่ตัวเราเองมันกลับมาที่ตัวเราทั้งนั้นแหละที่เราไม่เข้าใจตัวเองมันเลยแก้ตัวเองไม่ได้สัจจะความจริงใจในตัวเราไม่มีไม่กล้าที่จะรับผิดชอบกลัวจะเปลืองตัวบางทีขันติความอดทนไม่เพียงพอเมตตาก็กลายเป็นเมตตาที่ไม่รู้จักฐานะของตัวเองใจดีเหลือเกินนึกว่าเขาจะชมเชยเปล่าไอ้ที่ได้เขาชมเชยที่เสียเขาด่าที่ถูกใจเขาว่ายกย่องสรรเสริญรอไม่ถูกใจหรือสนองความต้องการเขาไม่ได้เลิกจะบอกรักสุดรักจะบอกหวงแหนอย่างไรถ้าเป็นเอดเป็นมะเร็งก็ทิ้งกันทันทีไม่เห็นจะมีอะไรโดยเฉพาะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคิดว่ารักษาไม่หายน้อยมากที่จะดูแลกันสามีก็ต้องมีบ้านใหม่ภรรยาก็ต้องหาเศษนะเลยเขาบีไหนว่ารักจริงคืออะไรความที่ไม่เอ็นดูเจ้าของนั่นแหละมันเลยคนอื่นก็เลยไม่เอ็นดูถึงบอกว่าอยากจะเข้าใจคนอื่นแต่ไม่เข้าใจตัวเองเพราะไม่มีเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่เคยรู้เรื่องคนอื่นความที่ตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วจะไปเป็นตัวของคนอื่นได้อย่างไรคนอื่นนั้นจะไม่ถามว่าจงเข้าใจเราไม่ต้องถามยากที่จะเข้าใจตัวเราคนอื่นน่ะยากจริงๆที่จะรู้เรื่องของเราต่อให้ร้องไห้จนน้ำตามันหมดไปทั้งกระบุงกระบุงมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเราพอรู้อยู่แก่ใจก็รู้อยู่อาจจะได้ยินคำง่ายๆว่ารวยเขาบอกว่าพี่ว่าน้องแต่ได้จนเมื่อไรก็เหมือนกันนั่นแหละโทษสุนัขตัวหนึ่งนั่นแหละรวยถึงว่าพี่ว่าน้องถ้าหมดเมื่อไรก็คือหมดเนื้อเมื่อหมดตัวเมื่อนั้นความที่เราไม่รับผิดชอบตัวเองก็นึกว่าเขาจะช่วยเราเราไม่ได้ช่วยเราที่ช่วยเพราะคิดว่ามันจะได้ที่ช่วยในคิดว่าจะช่วยได้นึกว่าช่วยเจ้าของได้ซ้ำไปด้วยมีหรือลงทุนแล้วไม่อยากได้กำไรมีหรือลงทุนก็ต้องการได้กำไรเหตุนี้ถ้าใจไม่แน่จริงแล้วก็เสียหลักเพราะสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของความเมตตานั้นพึงทำความเข้าใจในตัวเองให้มากทำตนให้น่ารักมากกว่านี้ถ้าเราไม่ทำตนให้น่ารักมากกว่านี้อย่าได้ไปเรียกร้องความยุติธรรมอย่าได้ไปเรียกร้องความเมตตาจากคนอื่นไม่รู้เลยว่าเหตุแห่งความเสื่อมมันคืออะไรไม่รู้ว่าผลที่ได้ที่ดีนั้นมันคืออะไรแถมยังไม่รู้ฐานะอย่างเราที่เป็นอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องนอกเขตนอกผลเสียคนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเวลาประมาณการมีอยู่ความที่เราไม่ทนไม่อดเราก็เลยอย่างว่านั่นนะดีแต่การอยู่ในหมู่ในคณะถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแล้วไม่ตั้งใจที่จะรับผิดชอบแล้วก็กลายเป็นเรื่องขอไปทีมาตรงเวลาแต่กลับไม่จำเป็นต้องตรงเวลามาตรงเวลากลับไม่จำเป็นต้องตรงเวลาก็ได้สุดท้ายเลยไม่รู้จักว่าฐานะอย่างเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนกลายเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตัวเองสุดท้ายของสุดท้ายนะมันความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลากลับตลปัดมีอยู่ตลอดเวลาเวลาเขารักเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเราเพิ่งนึกไว้อยู่เสมอเขารักมากก็เกลียดมากนั่นแหละวันไหนเขาบอกว่ารักมากนั่นคือเขาเกลียดเรามากที่สุดจำไว้เลยวันไหนเขาบอกว่ารักพี่มากที่สุดรักน้องมากที่สุดวันนั้นคือเขาเกลียดเรามากที่สุดแล้วเขาแสดงออกแล้วว่าถ้ามีรักมันต้องมีเกลียดมีชังถ้าเมื่อมีราเมื่อไรไม่มีรักไม่เกลียดมีชังตอนนั้นมัน
14: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
15: คือวัน14ค่ำวัน15ค่ำและอุโบสถสามัคคีเมื่อมีการรวมคณะสงฆ์จากจุดต่างๆมารวมกันพร้อมเพียงกันวันใดวันหนึ่งไม่ได้อยู่ในวันโกนไม่ได้อยู่ในวัน14หรือ18หรือ15เอาวันใดวันหนึ่งที่นัดกันได้มารวมลงอุโบสถสามัคคีกันเกี่ยววันอุโบสถสามัคคีเนื่องจากหมู่คณะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันหรือหมู่คณะมีเรื่องต้องพูดต้องคุยกันจึงมารวมกันเรียกอุโบสถสามัคคีนั้นอุโบสถจึงลงได้อยู่3วันวัน14ค่ำวัน15ค่ำและวันที่สงฆ์ต้องการนัดพบกันวันใดวันหนึ่งวันใดก็ได้ให้มีโอกาสประชุมกันเรียกว่าสงฆ์สามัคคีเพื่อจะรวมหมู่รวมคณะปรึกษาลือกันนี่คือลักษณะอุโบสถ ถ้ารูปเดียวอัจจะเมโปสันโธวันนี้เป็นวันอุโบสถอธิษฐานเราหลังจากทำวัดสวดมนต์ส่วนตัวเสร็จแล้วก็อธิษฐานอุโบสถถ้า2รูปหรือ3รูป1รูป2รูป3รูปก็บอกบริสุทธิ์เพราะเป็นคณะบุคคลอยู่ถ้า4รูปถึงจะลงปฏิโมกข์ได้1รูปอธิษฐานอุโบสถ3รูปบอกบริสุทธิ์สี่รูปขึ้นไปถึงจะมีการสวดพระปฏิโมกข์เรียกว่าเป็นการพรรณนาพระวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้สั่งไว้เรียบร้อยแล้วจึงประกอบไปด้วย3ลักษณะสามประเภทวันอุโบสถจึงให้ถือว่าพร้อมกันบ่าย3โมงวันซึ่งไม่ใช่วันอุโบสถหลวงพ่ออยู่ด้วยให้ถือเอาบ่าย4โมงถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ถือตามวันที่กำหนดกันปกติทางหลวงตาสมชายกำหนดกันอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นการทำวัดสวดมนต์โดยปกติแล้วจะถือปฏิบัติกันสม่ำเสมอพอทำวัดเสร็จแล้วก็จะสวดมนต์ซะก่อนสูตร2สูตร3สูตรวันละสูตร2สูตร3สูตรแล้วก็ค่อยจะมาลงอัชฌมยาค่อยจะจบลงได้ให้ทำสม่ำเสมออย่าขาดตอนน้อยสูตรก็สวดสวดวันละสูตรตั้งนโมสามจบพุทธังธัมมังสังฆังเสร็จแล้วก็อาจจะเวลามากแล้วอาจจะสวดบทใดบทหนึ่งในวันที่ถือว่าจะต้องสวดแต่ต้องสวดทุกวันแล้วค่อยมีอัจฉมยาแล้วค่อยมีการสวดอภินหาปัจเจเวคณะลงท้ายก็สมควรได้สวดถวายพระพรในหลวงทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นที่นี่ระบบหมู่คณะเพื่อให้ทุกรูปได้มีประสบการณ์และได้มีความเป็นผู้นำจึงให้ถือปฏิบัติตามลำดับ อย่างวันนี้ท่านอาจารย์แสงยอดพรุ่งนี้ก็หลวงตาสมชายจนไล่ไปจบไม่ว่าอาจารย์พระวินัยไม่ว่าอาจารย์ธรรมานุศาสตร์ซึ่งในขณะเดียวกันก็เหมือนกันการบอกเปล่าสักเคเราก็คงต้องไปตามอายุพรรษากันแล้วบอกให้อาหารญาติโยมก็ให้ไปตามอายุพรรษาวกไปเวียนมาแม้แต่การให้ศีลก็จะให้ไปตั้งแต่ผู้มีพรรษามากลงไปถึงผู้ใหม่สุดจนถึงสุดเลยตามลำดับทุกครั้งไปพยายามวนวกเวียนอย่างนี้เพื่อให้ทุกรูปได้มีประสบการณ์ได้มีโอกาสและถ้ามีโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นผู้นำหมู่คณะตามที่ได้สั่งไว้แล้วให้ปฏิบัติสม่ำเสมอในแง่ของการท่องบทสาธยายเท่าที่ฟังแล้วผู้ที่เสียงสูงเกินไปอย่างท่านสรลักษณ์นี้ต้องไม่ขึ้นต้องให้ผู้ที่เสียงปานกลางขึ้นคือเหยาเจ้าของเป็นมาตรฐานในการนำหมู่คณะเราอาจจะยังหนุ่มเสียงห้าวแต่มีโน่นรุ่น90รุ่น80 70อยู่ข้างหลังก็จะทำให้สวดไปไม่ได้กันเราก็เอาผู้ที่เสียงหมู่คณะว่ากันไปได้จะทำให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมสมัยอายุยังน้อยเสียงก็ออกไปโดดโดดโดดโดดแต่พออายุมากเข้าเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะปรับตัวเองให้มันเข้ากับหมู่เวลาไปเจริญพุทธมนต์ที่ไหนเมื่อไหร่เราก็จะปรับเสียงตัวเองให้ลงกับหมู่กับพวกไม่งั้นมันก็จะอยู่คนเดียวโดดโดดโดดไปสุดท้ายแล้วหมู่พวกก็ตามไม่ได้ก็เลยเมื่อยอยู่คนเดียวแถมให้หมู่พวกคอยเมื่อยใจไปด้วยแหละอันนี้คือลักษณะของการสวดการสาธยายในวัดที่มีระเบียบดีแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดบวรก็ดีวัดราชบพิตรก็ดีวัดที่เขานำหมู่คณะเขาจะไม่สวดดังเหมือนพวกเราเขาจะค่อยๆสวดประคองกันไปเพื่อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยสวดกันไปเหมือนกับเวลาฉันเนื่องจากฟันของเด็กนั้นยังเคี้ยวได้ดีรีบเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็รีบลุกออกไปแต่ไม่ได้นึกถึงว่าผู้สูงอายุกับเราก็มีอยู่เราจึงมีลักษณะชะลอกันอย่าให้มันห่างกันมากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสนามหาเถระ97ปีท่านยังแข็งแรงท่านยังเสวยอาหารได้ปกติเจ้าพระคุณสมเด็จอุปัชฌาย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสาระมหาเถระท่านก็อายุมากท่านก็ฉันช้าช้าอายุท่านก็ยืนท่านไม่เร่งไม่รัดพัฒนามากนักทั้งนี้ทั้งนั้นหมู่คณะอยู่รวมกันมันจะได้สร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นในแง่ของการทำร่วมกันบางทีเสียงเรามันแหลมปัดพอเราใช้มากเราก็หยุดให้คนอื่นเขาฟังฟังเขาฟังเขาเขาฟังเราแล้วเสียงมันก็จะเกิดความกลมกลืนกันไปได้นี่คือลักษณะของการที่หมู่เราจะต้องปรับตัวเองถ้าถามว่าถ้ามีสองรูปแล้วจะทำยังไงมีแค่ท่านต้อยท่านปริญญาสองรูปถ้าสองรูปเท่านี้แล้วแต่จะตกลงกันแต่อย่างไรเสียก็ควรจะต้องทำวัดทุกวันโกนวันพระหรือจะทำทุกวันก็ย่อมได้ไม่ขัดข้อง พราะมีน้อยรูปหรือ3รูปก็อนุญาตให้อยู่ถ้ามีรูปเดียว2รูปแต่โดยประเพณีของพวกเราก็ทำทุกวันนั่นแหละทำกันทุกวันแต่ถ้าจำเป็นถ้ารูป2รูปก็อนุญาตอนุโลมอยู่ที่มีรูปเดียวก็15วันก็สวดหนึ่งในส่วนกลางแต่ยังไงก็ตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ของเรานั้นค่อนข้างจะมีทุกวันไม่ขาดเวลาเป็นหนุ่มนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมช้าเหลือเกินพอแก่เข้ามาแล้วชักรู้ว่าผู้ใหญ่ช้าเพราะอะไรเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมสวดช้าเหลือเกินเวลาแก่เข้ามาชักจะรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องสวดช้าพยายามรู้สึกเช่นนี้ให้มันกลมกลืนกันไปตอนเป็นเนนน้อยก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งพอมาเป็นพระใหม่ก็มีความคิดอย่างหนึ่งพอมาเป็นพระเก่าก็มีความคิดอย่างหนึ่งความคิดทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องสิทธิเฉพาะตนแต่เมื่อเราทุกคนมารวมกันแล้วเราก็ฟังเขาบ้างฟังเราบ้างเวลาสวดเราก็ฟังเขาบ้าง
16: โคราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงคกรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชานิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโม

อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชานิคมมาเป็นเจ้าอาวาสโดยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เต็งรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสาละวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านละสังขารณวัดป่าสาละวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสิริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสาละวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธฐานิโยเดิมชื่อพุทธอินทรหังเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้นักธรรมเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาธานเสงปุตโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาธานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับแต่เป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาธานมายังวัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลพระบุพพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามหรือวัดสระปทุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านไม่ได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธฐานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512

0: าวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอ
1: จะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกซะจนทำนี้ทำนานเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังเพราะลัทธิการสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเพื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระเอ็นพระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับสงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังในอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิโดยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิถีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกข์ปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกข์อริยสัจแต่ในเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกข์ที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกข์ที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมมาจากกัปปวัตรณสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรม
0: ด้วยความเคารพในพระบุพพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลาญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ขวาบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองค์ซ้ายบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองค์เล็กข้างหน้าบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมในสุดด้านขวามีเครื่องอัฐาบริขารพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวันบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระโบสถของวัดป่าสารวันหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างมาปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสาธุชนทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมแต่ทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติมิได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณมิได้ศีลาจารวัดงดงามสมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสารวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปสองทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
1: เมื่อเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌาน
2: สำเร็จฤทธิ์ดำดินบินบนร่องผลหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสีเลนะสุขติงยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงสีเลระโภคสัมปทาภัยอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ภัยอันตรายแห่งโภคทรัพย์ย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์สีเลนะนิพุติงยันติเมื่อศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีศีลห้ากับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้ขอให้อุบาทเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
0: สารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์252-5465
3: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสัง
4: ฆาอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: จังหวัดเชียงใหม่โชว์ผลงาน To Be Number 1ตอกย้ำความสำเร็จการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมยกระดับสู่ต้นแบบระดับเพชรในปี2569ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ประจำปี2569นำโดยนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายสิบหมื่นชัยโพธิสินผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเชียงใหม่ต่อคณะอนุกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพระราชดำราของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมพลังขององค์กรในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นหลักคิดในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอด24ปีสำหรับปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและเครือข่ายเยาวชนนำองค์ประกอบ3ก3ยและกลยุทธ์เชียงใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนรวมถึงมีการลงนามความร่วมมือครอบคลุมทั้งระดับจังหวัดอำเภอและชุมชนครบทั้ง25อำเภอซึ่งปัจจุบันทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสถานะเพชรปีที่4และพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบระดับเพชรในปี2569นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งกิจกรรมดนตรีกีฬาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมและห่างไกลยาเสพติดสอดรับกับแนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดผ่านกิจกรรมสำคัญเช่นการแข่งขันดวลจุดโทษหรือการแข่งขันดวลจุดโทษร่วมรณรงค์ให้ความรู้และสแกนบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติการประกวดทูบีนัมเบอร์วันคัฟเวอร์แดนซ์กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมห่างเครื่องวงดนตรีแนวสตริงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548 0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนร้านอาหารเปิดเพลงได้ไหม
17: เฮียไปกินอาหารที่ร้านเปิดใหม่ยังอาหารอร่อยเปิดเพลงเพราะด้วยนะ
18: ไอ้ย่าจริงเหรอจริงเหรองั้นเหลียวว่าพาอาหมวยไปกินเอ๊แต่เขาเปิดเพลงในร้านอาหารไม่ถูกจับลิขสิทธิ์เหมือนในข่าวเหรอ
17: ผมก็ไม่รู้นะเฮีย
19: ร้านอาหารส่วนใหญ่นิยมเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศแต่หากร้านเปิดเพลงเพื่อหากำไรให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่น 1. มีไว้ขายไว้เช่า 2. เผยแพร่ต่อสาธารณะ3. แจกจ่ายในลักษณะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียหาย 4. นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหากใครฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและถ้าหากทำเพื่อการค้ากำไรต้องโทษจำคุก3เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 400,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินค่ะ
18: ไอ้ยาแบบนี้ลือไปบอกเจ้าของร้านว่าระวังกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยนะว่าเป็นห่วง
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกาะสมุยคว้ารางวัล Travel Plus Leisure Luxury Award 2026เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียนายรัชพรภูลสวัสดิ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้รับเชิญจาก Travel Plus Leisureซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอเมริกาให้เป็นตัวแทนของเกาะสมุยขึ้นรับรางวัล Travel Plus Leisure Luxury Award 2026จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารทั่วโลกโดยเกาะสมุยชนะเลิศคว้าอันดับ1ประเภทเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่2เกาะฟูกวกประเทศเวียดนามอันดับ3เกาะบาหลีอินโดนีเซียอันดับที่4เกาะปาลาวันฟิลิปปินส์อันดับที่5เกาะปีนังมาเลเซีย6เกาะภูเก็ตประเทศไทย7เกาะลังกาวีมาเลเซีย8เกาะโบราไกฟิลิปปินส์9เกาะซุมบาอินโดนีเซียและ10เกาะช้างประเทศไทยนอกจากนี้สนามบินสมุยยังได้รับการโหวตคว้าอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียรองจากสนามบินชางฮีของประเทศสิงคโปร์โดยสนามบินสมุยมีเอกลักษณ์ในการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารขณะเดียวกันรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุยได้รับประกาศติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งโดยความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชาวเกาะสมุยทุกคนและถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเกาะสมุยยังคงเป็นหนึ่งในใจของนักเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากลและการต้อนรับที่อบอุ่นรวมทั้งเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนไม่หินเส้น
9: ชมรมวรรณศิลป์
10: สนใจนะ
11: เร็วๆเข้าชมพูแต่ช้าๆเดี๋ยวก็อดเข้าชมรมนี้พอดี
12: โอ้ยชนคนอื่นแล้วยังไม่ขอโทษอีกจะบ้าไปแล้วนะนี่เธอสองคนน่ะคนเขาต่อแถวกันอยู่
13: เห็นนะแต่ว่าเรารีบนี่นะ
14: อ้าวอ้าวยังไม่ทันไรเลยไม่กินเส้นกันซะแล้วนะ
15: เส้นหมี่เส้นใหญ่ก็ไม่สนแล้วค่ะ
14: แหมชะเอมไม่กินเส้นความหมายของพี่ก็คือไม่ถูกกันทหากเล่าดูสิเพิ่งจะเจอหน้ากันไม่กี่วันก็ไม่ถูกกันซะแล้ว
15: พี่เตยคะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเส้นคะ
12: นั่นน่ะสิคะ
14: คำว่าเส้นหมายถึงเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทในร่างกายของเรานั่นแหละจ้ะเรายังใช้พูดในสำนวนถูกเส้นหมายความว่าเข้ากันได้หรือชอบพอกันดีตอนนี้ทุกคนดูจะถูกเส้นกันแล้วนะเนี่ย
15: ขอโทษกันแล้วกันนะจ๊ะ
12: ก็ได้ยังไงซะก็คนชมรมเดียวกันเนอะ

0: ดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ยังไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ย
0: เอ้ย
1: อุ้ยไม่แคร์เลยขนาดนี้แล้วเนี่ย
0: จะไม่แคร์ได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
1: โดนก็รว

0: อ่ะดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่ยักษ์โดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่างงี้